เสกอะไรอะไรที่เราเลิกไม่ได้ละไม่ได้เล็กๆแน่น้อยก็ดีเมื่อท่านเข้าพรรษาแล้วก็เรียกว่าเลิกละได้พระบางองค์ในครั้งพุทธกาลเวลาเข้าพรรษาท่านก็อธิษฐานใจเพื่อทำความเพียรภาวนาว่าตลอดไตรมาส3

นจงกรมภาวนาหนึ่งท่านองค์นั้นให้ชื่อว่าจักขุบาลท่านทำความเพียรภาวนาในกลางพรรษาตั้งแต่เข้าพรรษาตลอดไปตกไปถึงครึ่งพรรษาเกิดไม่สบายจักขุตาคือว่าโรคตากำเริบเมื่อญาติโยมได้ข่าวว่าท่านไม่สะดวกสบายตาก็หายามาใส่ให้ใส่มันก็ไม่หายคือว่าท่านไม่นอนหยอดยาท่านนั่งหยอดยานานๆหมอยาก็มาถามว่าเวลาท่านใส่ยาทำอย่างไรท่านนอนหยอดยาหรือว่านั่งหยอดยาท่านก็บอกว่านั่งหยอดยาเอออย่างนั้นมันก็ไม่หายละผมจะไม่ยาให้แล้วว่าอย่างนั้นท่านก็ไม่ว่าอย่างใดท่านก็ได้ตั้งใจไว้แล้วว่าตลอดไตรมาสจะได้ภาวนาทำความเพียรละกิเลสให้มันหมดสิ้นไปเสียทีอันความเจ็บหูเจ็บตาเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่พระอาท่านมุ่งเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพื่อละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปเป็นจุดหมายทีนี้จักขุตาของท่านก็ไม่มีเวลาที่จะเบาบางลงไปได้จนถึงโน่นแหละวันออกพรรษาวันมหาปวารณาท่วนไตรมาส3เดือนเมื่อถึงวันนั้นเรียกว่ากำเริบใหญ่จักษุคือตาของท่านทั้งสองข้างข้างก็เกิดแตกในขณะที่จักขุตาแตกนั่นแหละการสำเร็จมรรคผลถึงนิพพานของท่านก็พร้อมกันกับตาแตกอันนี้เป็นเครื่องเตือนเราท่านทั้งหลายว่าในกลางพรรษานั้นพระสมัยโบราณโบราณครั้งพุทธกาลโน้นท่านมักจะเอาจริงเอาจังในเวลาเข้าพรรษาอย่างท่านจักขุบาลเอาจนตาแตกคนเราถ้าหาว่าอดหลับอดนอนจนถึงตาแตกแล้วก็เข้าใจว่าจะได้สำเร็จมรรคผลทุกองค์ทุกคนนั่นแหละอยู่นี่คือเป็นการตั้งอกตั้งใจจริงๆแต่ว่าคนเรานั้นไม่ชอบคนตาบอดชอบคนตาดีแต่ว่าท่านจักขุบาลท่านไม่เกี่ยวขอให้ได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานก็พอตาเนื้อตาหนังเนี่ยมันจะแตกตาดับท่านก็ไม่ว่านั่นคือความเด็ดเดี่ยวของครั้งพุทธกาลจิตใจของท่านแก่กล้าจริงๆเราทุกคนพรรษานี้เป็นพรรษาอันสำคัญที่จะถึงอยู่สองสามวันนี้แล้ว

ในกลางพรรษานั้นข้อวัดปฏิบัติอันใดที่เรายังย่อหย่อนยังบกพร่องก็ให้ริเริ่มในกลางพรรษานี่แหละผู้จะทำความเพียรแบบไหนชนิดใดก็ให้ตั้งอกตั้งใจลงไปเพราะว่าการทำความเพียรในกลางพรรษานั้นมักจะได้ผลดูอย่างท่านจักขุบาลท่านใหญ่ผลมีผลจริงๆแม้เราท่านทั้งหลายตกมาสมัยนี้ก็อย่าเข้าใจว่าเราทำไปก็จะเสียประโยชน์ไม่ได้อะไรถ้าทำจริงๆแล้วไม่เหลือวิสัยมันขึ้นโยกับความเพียรความหมั่นความขยันความตั้งอกตั้งใจเอาจริงๆและมีอีกองค์หนึ่งคือว่าบวชในสมัยโน้นครั้งพระพุทธเจ้านั่นแหละกว่าจะมาบวชก็ลาญาติโยมบิดามารดาก็ไม่ค่อยอยากจะให้บวชกว่าจะบวชได้ กินเวลานานเมื่อท่านได้บวชแล้วท่านก็ตั้งใจภาวนาจริงจังเมื่อความง่วงเหงาหานอนเข้ามาทับถมนั่งก็เหงานอนยืนก็เหงานอนท่านเว้นจากการนอนเหมือนกันแต่ว่าความง่วงเหงาเหานอนไม่ค่อยจะสู้ได้ท่านก็เลยทำทางจงกรมกับพื้นดินกวาดดีๆแล้วก็เดินจงกรมให้ยาวที่สุดเส้นทางจงกรมนั้นเดินกลับไปกลับมาบ่ท้อบ่ถอยภาวนาพุทโธมรณะกรรมฐานทุกลมหายใจเข้าออกท่านเดินจงกรมเที่ยวจงกรมอย่างนั้นจนกระทั่งว่าเท้ามันทานไม่ไหวหนังเท้าขาดไปแตกไปเลือดไหลเดินไม่ได้เมื่อเจ็บเท่าแล้วเดินไม่ได้ความเพียรของท่านก็ยังมีอยู่ท่านยังไม่ท้อถอยท่านก็คิดว่าเท่าแตกแล้วเลือดไหลเดินไม่ได้เราจะคานเอาทีนี้ก็ลงคานเอาเข่าทั้งสองลงไปมือทั้งสองลงไปคานไปภาวนาพุทโธไปจิตใจท่านศรัทธาท่านแก่กล้าพระองค์นั้นบ่ท้อบ่ถอยทีนี้ก็นานเข้าเข่าก็แตกเลือดไหลคานไม่ได้ทั้งมือทั้งเข่าแล้วจะทำอย่างไรท่านก็ยังตั้งใจอีกว่าความเพียรยังมีอยู่ความอดทนยังมีอยู่เราจะไม่ท้อถอยทีนี้ท่านก็เมื่อเดินก็ไม่ได้แล้วคลานก็ไม่ไหวแล้วคราวนี้ท่านนอนขวางทางจงกรมกลิ้งเอาพุทโธไปเรื่อยกลิ้งไปกลิ้งไปเพื่อไม่ให้หลับจะได้ตั้งสติสตังภาวนาเอาให้เห็นจริงเห็นแจ้ง

ิริยาบถนอนนี้มันไม่แตกเรียกว่าจงกรมนอนแบบสบายไปเลยภาวนาไม่ท้อไม่ถอยจนผลสุดท้ายจิตใจของท่านก็รวมสงบระงับเป็นสมาธิภาวนาเป็นสมถกรรมฐานจนเป็นวิปัสสนากรรมฐานเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆจนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานด้วยการเดินจมกลมอันนี้ก็เป็นคติเตือนใจเราท่านทั้งหลายไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ถ้าเอาจริงๆทำจริงๆแล้วสำเร็จทุกรายไปแต่เดี๋ยวนี้คนเราสมัยนี้นั้นไม่ค่อยเอาจริงเหมือนคนในสมัยครั้งพุทธกาลสมัยก่อนโน้นท่านตั้งใจจริงๆเรียกว่าเดินจมกลมเอาเลือดสู้คนเราสมัยนี้เดินจมกลมยังเท่ายังไม่ทันแตกทางจมกลมยังไม่ลายก็หยุดไปแล้วจึงไม่ค่อยได้บรรลุมรรคผลนิพพานพรรษานี่แหละจะมีองค์ไหนบ้างลุกขึ้นทำความเพียรภาวนาจนถึงขั้นละกิเลสราคะโทสะโมหะให้เบาบางจนถึงขั้นหมดไปสิ้นไปอันนี้เป็นที่สรรเสริญของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเอาชนะกิเลสในใจของท่านได้แล้วท่านมุ่งหวังให้พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเอาจริงเอาจังกันเสียทีแต่คนเราสมัยนี้นั้นอ้างการอ้างเวลาไม่ตั้งอกตั้งใจจริงๆเหมือนครั้งพุทธกาลถ้าเราเอาท่านสององค์คือจักขุบาลเป็นหลักมาเตือนใจของเรานั้นอย่างหนึ่งแล้วเอาภิกษุหนุ่มที่ได้สำเร็จในทางจมกลมจนถึงกลิ้งเอาในทางจมกลมก็เป็นโอบายเตือนเราท่านทั้งหลายว่าถ้าทำจริงๆแล้วมรรคผลนิพพานนั้นมันไม่ไกลมันอยู่ใกล้ๆในตัวเราทุกคนนี่แหละแต่ว่าถ้าไม่ถูกทรมานเอาอกเอาใจกิเลสกิเลสมันชอบอย่างไรเราก็ทำไปให้ชอบตามใจกิเลสจึงไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเราต้องฝืนธรรมดาของกิเลสบ้างมันชอบนอนเราไม่นอนนั่งภาวนาเดินภาวนายืนภาวนาต้องตั้งใจจริงๆคือความสุขความสะดวกสบายที่เราว่าสบายอยู่ในโลกนี้เอาแน่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสุขอันเจือปนด้วยอามิตรไม่เป็นนิรามิตรสุขคือจิตใจไม่สงบระงับเยือกเย็นสบายลงไปจึงเป็นหน้าที่เราท่านทั้งหลายทุกรูปทุกนามจะต้องเอามาคิดมาภาวนาดูสิ่งใดที่จะยังจิตใจตัวเราท่านทั้งหลายให้แก่กล้าสามารถในการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนาแล้วให้เราเอามาคิดมาอ่านโดยเฉพาะเมื่อเราได้ตั้งสัจจยาธิสารลงไปในการอยู่ไตรมาส3เดือนเรียกว่าจำพรรษานี้อันนี้มันพาให้จิตใจเข้มแข็งเข้มข้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้ดีจึงให้พากันนำไป

0: คิดอ่านพินิจพิจารณาอะไรที่เรายังเลิกไม่ได้ละไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ลงในคราวจำพรรษาเราจะต้องเอาจริงๆโดยเฉพาะก็คือว่าเราจะต้องริเริ่มตั้งแต่หลักทานศีลภาวนาหลักของศีลคือว่าเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มกินสุราเมรัยเป็นต้นขึ้นไปตามหลักศีลที่ตนตั้งจิตเจตนารักษานั่นแหละอันนี้ก็ต้องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าสมาธิภาวนานั้นอาศัยหลักของศีลถ้าเรามีศีล5ศีล8ศีล10 227อยู่ในกายวาจาจิตของเราเต็มที่แล้วสมาธิภาวนาความตั้งมั่นในใจก็มีความอดความทนในใจก็เกิดขึ้นความสามารถอาจหามในใจของเราก็ย่อมมีขึ้นมาได้ในหัวใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทำให้เป็นตัวอย่างแล้วพระอรหันตาคินาศกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านทำเป็นตัวอย่างให้เราท่านทั้งหลายเห็นได้รู้ได้เห็นว่าเป็นไปได้ไม่ต้องสงสัยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วในปีนี้พรรษานี้ก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าความสุขสะดวกสบายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นเราทุกคนเคยผ่านกันมานับไม่ถ้วนแล้วที่เรามาเกิดในโลกนี้ไม่ว่าเราเกิดมาพบใดชาติใดก็มาหลงไหลอยู่ในรูปในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันที่จะไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมานั้นเราจะต้องมีวิธีการภาวนานี่แหละเป็นเครื่องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราคือใจของคนเรานั้นเรานึกสิ่งใดเจริญสิ่งใดแล้วจิตใจเราสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาได้สิ่งนั้นแหละจะเป็นอุบายธรรมอันหนึ่งเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสในใจของเราได้ทีเดียวฉะนั้นวันนี้เวลานี้จึงเป็นเวลาสำคัญที่เราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจลงไปว่าต่อแต่นี้ไปเราจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมปฏิบัติบูชาภาวนาเอาจนให้ถึงขั้นเลิกละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิได้จริงๆเหมือนพระในครั้งพุทธกาลเหมือนพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราก็วันเดือนหกเพ็ญวิสาขบูชาพระองค์นั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิเพชรใต้ล้มไม่โพในคืนวันนั้นจิตใจของพระองค์ก็ตัดละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปพร้อมทางวาสนาต่อมาก็สอนสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบคุณงามความดีเรื่อยมาภายใน45ปีหรือว่า45พรรษา หลังจากพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้แล้วอายุของพระองค์ก็รวมเข้าร่วมเข้าเป็น80จึงได้ดับขันเข้าสู่นฤพานไป ยังเหลือแต่พระธรรมวินัยคำสั่งสอนของพระองค์เรียกว่าพระธรรมพระธรรมปีดกธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศนาอยู่ภายใน45ปีนั้นเรียกว่าได้ 84,000 พระธรรมขันธ์เอาไว้ให้สาวกทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเพื่อแผ่เจือจานมาถึงพวกเราทั้งหลายก็ได้อาศัยพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นเราก็ให้เอามาคิดมาอ่านมาภาวนายังจิตใจของเราให้สงบระงับลงไปให้ได้การปล่อยปะละเลยให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาญไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะนั้นไม่เป็นผลดีอะไรให้แก่ตัวเราเลยเมตแต่ทำใจของเราให้ท้อให้ถอยความเพียรความหมั่นความขยันไม่ก้าวหน้าเมื่อเป็นเช่นนี้พรรษานี้ให้เราทุกคนตั้งใจเสียใหม่ให้ได้จิตใจอันผ่องใสสะอาดปราศจากความโกรธปราศจากความโลภปราศจากความหลงให้จิตใจของเรามั่นคงหนักแน่นเหมือนพื้นแผ่นดินธรรมดาพื้นแผ่นดินนั้นใครจะทำอะไรอะไรให้แผ่นดินก็ไม่เดือดร้อนไม่ว่าให้ใครเฉยๆอยู่อย่างนั้นแหละถ้าใจของเราภาวนาอะไรๆมากระทบตากระเทือนหูได้รับความติเตียนนินทาอย่างไรก็ให้ใจของเราวางเฉยไว้เรียกว่าเป็นอุเบกขาจิตอุเบกขาจิตภาวนานี่สำคัญมากเพราะว่าผู้ปฏิบัติภาวนานั้นถ้าไม่รู้จักการใช้อุเบกขาจิตเรื่องราวต่างๆมันก็เกิดขึ้นในเวลาเราอยู่การฝนอยู่กลางพรรษาคนเราพระเราที่จำพรรษาที่ไหนก็เกิดเรื่องเกิดราวผิดเถียงกันไม่ว่าแม่ขาวนางชีป้าขาวเนนเล็กเนนน้อยเนนใหญ่มักจะมีเรื่องราวกันบ่อยๆคือว่านั่นแหละไม่ลดละทิฏฐิมานะลงไปให้มันเห็นจริงเห็นแจ้งปล่อยปะละเลยในภาวนาถ้าเอามาภาวนาพิจารณาดูว่าเวลาเรามาเกิดเราได้อะไรมาไม่มีได้อะไรได้หนังหุ้มกระดูกของเรามาได้กระดูก300ท่อนมาเมื่อเจริญวัยใหญ่โตแล้วเราก็มาประมาทมัวเมาไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาปล่อยปะละเลยให้กิเลสความโกรธมันขึ้นมาย่ำยีหัวใจให้กิเลสความโลภมันเข้ามาย่ำยีหัวใจให้กิเลสความหลงมันเข้ามาย่ำยีหัวใจผลที่สุดใจของเราแทนที่จะรู้แจ้งในธรรมปฏิบัติกิเลสคือความลุ่มหลงมัวเมาเหล่านี้มันก็ปิดละปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายปิดใจเป็นจิตใจมืดไม่แจ้งในธรรมปฏิบัติเราต้องทำใจของเราให้แจ้งให้ใสในกิเลสในใจของเราอย่าได้ไปปรุงแต่งมันอีกมีอยู่เท่าไหร่ ก็ให้ตั้งอกตั้งใจเลิกละกิเลสที่มีอยู่นี่แหละฮะมันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปในที่สุดอย่าไปเพิ่มมันอีกอย่าไปเพิ่มเติมธรรมดากิเลสนั้นถ้าเราเพียรละออกไปวางออกไปมันก็มีแต่จะเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปในที่สุด ที่มันไม่หมดไปสิ้นไปนั่นคือเรา เพิ่มอยู่เสมอพยายามเพิ่มให้กิเลสเพิ่มให้กิเลสราคะกิเลสโทสะที่มันมีอยู่นั้นให้มากขึ้นจิตใจอันนี้จึงไม่หมดไม่ใสสะอาดปราศจากมลทินโทษเพราะไม่ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเพราะไม่นึกถึงมรณะกรรมฐานให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อใจเราประมาทไม่นึกถึงความตายไม่มองเห็นความตายว่ามันใกล้ที่สุดใกล้อยู่ทุกคนทั้งหนุ่มทั้งแก่คือว่าลมเข้าไปถ้าลมไม่ออกมาเราก็ตายละลมหายใจที่เราหายใจอยู่นี้หายใจออกไปแล้วถ้าสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตาม
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
2: เวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0940

รรมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยเสนอตอนที่24เรื่องวาระสุดท้ายของแม่อาและตอบปัญหาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระราชสังวรยานหรือหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าหลวงพ่อคิดสร้างบุษบกเพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์จึงนำความไปปรึกษาเจ้าคุณธรรมบัณฑิตท่านรับว่าจะออกแบบให้รออยู่ 3-4 เดือนก็เงียบไปพอดีหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนมาอบรมพระสังฆาธิการที่วัดป่าสารวันหลวงพ่อได้เรียนถามท่านเจ้าคุณธรรมบัณฑิตว่าท่านหาคนออกแบบให้ได้หรือยังท่านบอกว่ายังไม่มีเวลาพระอาจารย์มหาบัวจึงถามว่าถ้าไม่มีเวลาสละสิทธิ์ได้ไหมเมื่อท่านเจ้าคุณสละสิทธิ์หลวงตามหาบัวและด็อกเตอร์เฉาณศิลวันจึงรับงานนี้ไปดำเนินงานต่อจนสำเร็จและสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์

หลวงพระพุทธานิโยได้เล่าประวัติของท่านที่เกี่ยวข้องกับแม่อาของท่านในวาระสุดท้ายว่าแม่อาของหลวงพ่อสวดมนต์ไม่เป็นฟังเทศก็ไม่รู้เรื่องก็มาบ่นว่าเกิดมาชาตินี้ทำไมโง่หนักหนามันโง่อย่างไรจะไม่โง่ได้อย่างไรสวดมนต์ก็ไม่เป็นฟังเทศก็ไม่รู้เรื่องหลวงพ่อถามว่าสวดพุทโธเป็นไหมตอบว่าเป็นถ้าอย่างนั้นสวดพุทโธพุทโธสวดทุกลมหายใจไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาสวดตลอดไปแกสวดไปสวดมาวันหนึ่งบุกขึ้นมาหาหลวงพ่อตั้งแต่ตีสี่หลวงพ่อก็ถามว่าอ้าวแม่ขึ้นมาทำไมค่ำมืดมาคนหนึ่งคนเดียวมันผิดวินัยพระนะโอ้ยมันทนไม่ไหวทำไมมันจึงทนไม่ไหวเจ้าก็ตอบว่าทำไมใจคนมันถึงลุกเป็นไฟได้หลวงพ่อก็รู้ทันทีว่าแกสวดมนต์ไม่หยุดแล้วจิตแกเป็นสมาธิหลวงพ่อก็ถามว่ามันลุกเป็นไฟแล้วมันร้อนหรือมันเย็นเจ้าบอกว่ามันเย็นสบายหาความสุขใดมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยถ้าหากว่ามันไม่ร้อนก็ให้มันลุกอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้มันก็ยังลุกอยู่นะยังไม่ดับเลยเอ้าให้มันลุกไปจนกระทั่งวาระสุดท้ายก่อนที่จะตายเรากำลังจัดงานบูรพาจารย์งานบุษบกหลวงพ่อไปเยี่ยมแจกำลังนอนป่วยอยู่ถามแจว่าพระสวดมนต์ได้ยินไหมได้ยินพระเทศได้ยินไหมได้ยินเข้าใจไหมเข้าใจอยู่แต่มันพูดไม่ถูกรู้หมดแต่พูดไม่ถูกเดี๋ยวนี้มันยังลุกเป็นไปอยู่ไหมเดี๋ยวนี้มันยิ่งลุกแรงมันไม่ได้ไปไหนหลวงพ่อถามว่าแม่อาพิจารณาอายุไขตัวเองหรือยังว่ามันหมดหรือยังมันหมดแต่นานแล้วคอยฟังแต่คำสั่งอยู่เท่านั้นเองเอ้าจะให้ฉันสั่งให้ตายงั้นหรือก็อย่างนั้นสิใครเป็นผู้รับผิดชอบคนนั้นก็ต้องสั่งเอ้าถ้างั้นฉันสั่งละแต่ไม่ใช่วันนี้นะให้งานมันเสร็จก่อนแล้วค่อยไปพอดีงานเราเสร็จคืนวันที่3วันที่4ตื่นเช้ามาแกก็ตายพระราชสังวรยานหลวงพระพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านตอนที่ท่านตอบปัญหาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าหลวงพ่อเดินทางจากวัดป่าสารวันประมาณปีพุทธศักราช2525เพื่อไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าที่พระราชวังไกลกังวลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเป็นบุคคลที่ช่างคิดเป็นนักวิชาการเพราะพระองค์ทรงใช้พระทัยคิดอย่างไม่หยุดยั้งการคิดด้วยการตั้งใจนี้มันก็เป็นเรื่องของสมาธิถึงแม้จะทรงรับสั่งถามด้วยทางโลกก็ตามแต่ก็ยังมีคุณธรรมแฝงอยู่ทุกประการคราวหนึ่งท่านเดินทางไปหัวหินท่านมีรับสั่งไปแสดงธรรมโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสถามว่าขอให้ท่านได้อธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมดังที่ท่านพระอาจารย์สาวสอนมาหลวงพ่อก็ตอบท่านว่าโดยหลักการที่ท่านพระอาจารย์เสาได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหามานั้นยึดหลักการบริกรรมภาวนาพุทโธและอานาปานสติเป็นหลักปฏิบัติการบริกรรมภาวนาให้จิตอยู่ณจุดเดียวคือพุทโธซึ่งพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นกิริยาของจิตเมื่อจิตมาจดจ้องอยู่ที่คำว่าพุทโธให้พิจารณาตามองค์ฌาน5การนึกถึงพุทโธเรียกว่าวิตกจิตอยู่กับพุทโธไม่พรากจากไปเรียกว่าวิจารหลังจากนี้ปีติและความสุขก็เกิดขึ้นเมื่อปีติและความสุขเกิดขึ้นแล้วจิตของผู้ภาวนาย่อมดำเนินไปสู่ความสงบเข้าไปสู่อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิลักษณะที่จิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิภาวะจิตเป็นภาวะสงบนิ่งสว่าง
ไม่มีกิริยาอาการแสดงความรู้ในขั้นนี้เรียกว่าจิตอยู่ในสมถะถ้าจะเรียกโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตถ้าจะเรียกโดยสมาธิก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้าจะเรียกโดยฌานก็เรียกว่าอัปปนาฌานบางท่านนำไปเทียบกับฌานขั้นที่4จิตในขั้นนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอัปปนาจิตอัปปนาสมาธิอัปปนาฌานจิตยังไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นนอกจากมีสภาวะรู้อยู่อย่างเดียวเท่านั้นเมื่อนักปฏิบัติผู้ที่ยังไม่ได้ระดับจิตเมื่อจิตติดอยู่ในความสงบนิ่งเช่นนี้จิตยังไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้เมื่อเป็นเช่นนั้นท่านพระอาจารย์เสาผู้เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานในสายนี้จึงได้เดินอุบายสอนให้ลูกศิษย์พิจารณากายคตาสติเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นโดยน้อมนึกไปในลักษณะความเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดเป็นของโสโครกจนกระทั่งจิตมีความสงบลงรู้ยิ่งเห็นจริงตามที่ได้พิจารณาเมื่อผู้ปฏิบัติได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเห็นสิ่งปฏิกูลในที่สุดได้เห็นจริงในสิ่งนั้นว่าเป็นของปฏิกูลโดยปราศจากเจตนาสัญญาแล้วก็เกิดนิมิตเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกจริงๆโดยปราศจากสัญญาเจตนาใดๆทั้งสิ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นอสุภกรรมฐานเมื่อผู้พิจารณาอสุภกรรมฐานจนชำนิชำนาญจนรู้ยิ่งเห็นจริงในอสุภกรรมฐานนั้นแล้วในขั้นต่อไปท่านพระอาจารย์เสาได้แนะนำให้พิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นธาตุ4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจนกระทั่งเห็นเป็นดินเป็นน้ำลมไฟเมื่อจิตรู้ว่าเป็นแต่เพียงสักแต่ว่าธาตุ4ดินน้ำลมไฟจิตก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าตามที่พูดกันว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีมีแต่ความประชุมพร้อมของธาตุ4ดินน้ำลมไฟเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็ย่อมเกิดคิดขึ้นมาใหม่ว่าในตัวของเรานี้ไม่มีอะไรเป็นอนัตตาทั้งสิ้นมีแต่ธาตุ4ดินน้ำลมไฟเท่านั้นถ้าหากภูมิจิตของผู้ปฏิบัติจะมองเห็นแต่เพียงกายทั้งหมดนี้เป็นแต่เพียงธาตุ4ดินน้ำลมไฟรู้แต่เพียงว่าธาตุ4ดินน้ำลมไฟและภูมิจิตของท่านอยู่แค่นั้นก็มีความรู้เพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐานและในขณะเดียวกันนั้นถ้าภูมิจิตของผู้ปฏิบัติปฏิวัติความรู้ไปสู่พระไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงถ้าหากมีอนิจจสัญญาความสำคัญมั่นหมายว่าไม่เที่ยงทุกขสัญญาความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นทุกข์อนัตตสัญญาความสำคัญมั่นหมายว่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงภูมิจิตของผู้ปฏิบัตินั้นก็ก้าวสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาเมื่อผู้ปฏิบัติมาฝึกฝนอบรมจิตของตนเองให้มีความรู้ด้วยอุบายต่างๆและมีความรู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะของอสุภกรรมฐานโดยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งจนมีความรู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะที่ว่ากายของเรานี้เป็นแต่เพียงธาตุ4ดินน้ำลมไฟมีความเห็นว่าธาตุ4ดินน้ำลมไฟก็เป็นแต่เพียงธาตุไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่บุคคลเราเขาด้วยอุบายดังกล่าวแล้วผู้ปฏิบัติยึดหลักอันนั้นภาวนาบ่อยๆกระทำให้มากๆพิจารณาให้มากๆพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาจิตจะค่อยๆก้าวเข้าสู่ภูมิรู้ภูมิธรรมเป็นลำดับลำดับไปหลักการปฏิบัติของท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลก็มีดังนี้

วัติคติธรรมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสนอตอนที่15เรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตรัสถามปัญหาธรรมะกับหลวงพ่อพุทธานิโยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ตรัสถามปัญหากับหลวงพ่อพุทธว่าดิฉันยังไม่เข้าใจคำว่ากรรมเก่าหลวงพ่อพุทธได้ตอบว่าคำว่ากรรมคือการกระทำเมื่อเราถือว่าทำลงไปแล้วไม่ถือว่ามีผลอะไรทำแล้วก็ทำไปคนที่คิดเช่นนั้นก็มีมากเว้นเสียแต่ว่าผู้ที่ทำจิตใจหรือว่าฝึกฝนอบรมมาจนจิตใจน้อมเชื่อในผลแห่งกรรมนั่นแหละจึงจะเชื่อว่ากฎของกรรมนั้นมีจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้พวกที่ยังตื่นอยู่กับสังคมโลกตื่นอยู่กับความสนุกเพลิดเพลินตื่นอยู่กับความร่ำรวยหรือยศถาบรรดาศักดิ์พวกเหล่านี้มักจะลืมตนและมักไม่คำนึงถึงว่าผลกรรมที่เราได้กระทำในปางก่อนนั้นมาสนับสนุนให้เราได้ดิบได้ดีในปัจจุบันโดยวิถีของกรรมแล้วจากปัญหาที่ว่าคนที่เขาทำชั่วมากทำไมเขาจึงได้ดีอันนี้ก็เพราะว่าความชั่วในปัจจุบันยังไม่ให้ผลแก่เขาจึงเจริญรุ่งเรืองเพราะอาศัยผลกรรมในอดีตชาติปางก่อนมาสนับสนุนเขาจึงได้ดิบได้ดีเรื่องนี้ยากนักที่จะปลงใจเชื่อกันได้นอกจากจะมาบำเพ็ญเพียรภาวนาทำจิตบริกรรมภาวนาทำใจให้สงบสว่างนั่นแหละจึงจะโน้มน้าวใจเชื่อลงไปได้เคยมีลูกศิษย์เป็นนายตำรวจผู้หนึ่งเขาไปอุปสมบทอยู่ด้วยได้สอนให้เขาบริกรรมเริ่มต้นด้วยการภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อภายหลังเขาตั้งใจจริงจนกระทั่งจิตสงบสว่างมีความรู้ธรรมเห็นปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเขาสิ่งที่เขาแสดงความคิดความเห็นออกมาสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดมีอย่างหนึ่งคือเขาพูดว่าเมื่อก่อนนี้รับราชการเป็นนายตำรวจยังไม่ทันซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้ได้เงินเดือนมาสำหรับเลี้ยงชีวิตเมื่อมาภาวนาจนจิตสงบแล้วรู้เหตุรู้ผลรู้สึกว่างานที่เรากระทำนี้ยังไม่คุ้มกับพระราชทรัพย์ที่ได้พระราชทานมาสำหรับเลี้ยงชีวิตและเขาได้ปฏิญญาณว่าผมจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์จนตลอดชีวิตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตรัสถามปัญหาต่อไปอีกว่าดิฉันขอยกข้อดีว่าถ้าไม่มีพระบวรพุทธศาสนานี้คงจะอยู่บนโลกนี้ด้วยความยากลำบากเพราะว่าสิ่งที่ช่วยเป็นแสงสว่างจริงๆทำให้สามารถระงับความโกรธความเกลียดความผิดหวังอะไรได้ทุกอย่างและน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้มีพระเมตตาคุณพระปัญญาคุณพระปริสุทธิคุณพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าอย่างไรเจ้าคะหลวงพ่อพุทธได้ตอบคำถามนี้ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรงที่ไม่แสดงธรรมและไม่ตั้งศาสนาถ้าใครทำบุญทำทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านเพียงแต่ให้ศีลให้พรหรือถ้าแสดงธรรมก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวพอที่จะจำเอามาประพฤติปฏิบัติได้อย่างดีก็เพียงแต่แนะนำให้รักษาศีลให้ภาวนาให้ทานเป็นแต่เพียงแนะนำเท่านั้นส่วนมากไม่แสดงธรรมเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยวิสัยของพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มุ่งที่จะมีสาวกถ้าหากจะมีคำสอนปรากฏอยู่บ้าง
ก็เป็นไปเพื่อชีวิตของท่านเท่านั้นไม่มีสาวกเพื่อสืบทอดพระศาสนาการตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นก็มีความเสมอกันกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วไปก็คือความเป็นอาสวัคคยญาณคือความสามารถทำให้กิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปพระปัจเจกพุทธเจ้าบางองค์ก็ทำจิตให้เป็นสมาธิมีความละเอียดยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งสามารถตัดกิเลสออกจากจิตไปได้โดยไม่ต้องอาศัยเหตุผลใดๆทั้งสิ้นส่วนมากพระปัจเจกพุทธเจ้าจะสำเร็จเป็นพระปัจเจกได้โดยเจโตวิมุตติคือการทำจิตให้ละเอียดลงไปแล้วก็ตัดกิเลสด้วยกำลังจิตที่เข้มแข็งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระองค์ท่านแล้วท่านจึงไม่สามารถแสดงธรรมได้อย่างกว้างขวางอย่างมีเหตุมีผลเหมือนกับพระพุทธเจ้าโดยทั่วไปนี้คือข้อแตกต่างระหว่างพระปัจเจกพุทธเจ้าและสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ตรัสถามปัญหาอีกว่าดิฉันอยากจะถามว่าสมัยนี้มีพระปัจเจกพุทธเจ้าบ้างไหมหลวงพ่อพุทธตอบปัญหาข้อนี้ว่าหากอาศัยหลักเกณฑ์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าของเราทรงกำหนดอายุพระศาสนาไว้ 5,000 ปีพระศาสนาขณะนี้ได้ดำเนินมา 2,500 ปีเศษแล้วศาสนาพุทธก็ยังปรากฏอยู่ในโลกยังไม่ว่างจากศาสนาในช่วงที่ยังมีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ยังไม่สิ้นอายุของพระศาสนาพระปัจเจกพุทธเจ้ายังไม่มีถ้าอาศัยหลักฐานตามคัมภีร์แล้วก็จะยืนยันได้ตามนั้นปัจจุบันนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตรัสถามปัญหาต่อไปอีกว่าหากเผื่อว่าไม่ได้บวชเป็นพระนี้จะสามารถชำระจิตของท่านจนสามารถบรรลุถึงธรรมได้ไหมเจ้าคะหลวงพ่อพุทธถวายคำตอบว่าอาศัยตามหลักฐานในพระคัมภีร์ผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะชำระจิตให้ถึงวิมุตติธรรมหลุดพ้นไปได้ยกตัวอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาพระองค์ก็สำเร็จพระอรหันต์ในขณะทรงเป็นคฤหัสถ์อยู่เพราะเมื่อได้ฟังเทศของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สำเร็จพระอรหันต์ทั้งที่ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ในปัจจุบันนี้คฤหัสถ์ที่ยังครองเพศอยู่ก็สามารถที่จะปฏิบัติทางจิตทำให้มีจิตสงบเป็นสมาธิรู้ธรรมเห็นธรรมได้เหมือนกับพระในพระพุทธศาสนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตรัสถามปัญหาอีกว่าหมายความว่าถ้าแม้ว่าเข้าถึงพระอรหันต์แล้วถ้าไม่บวชก็วางเบญจขันธ์ได้อย่างสิ้นเชิงใช่ไหมเจ้าคะหลวงพ่อพุทธถวายคำตอบว่าตามพระคัมภีร์ก็ยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้านำมาพิจารณาให้รู้แน่นอนจะหาเหตุผลมาขัดแย้งก็อาจจะมีทางเพราะในแง่ที่จะขัดแย้งได้มีว่าโดยธรรมชาติของพระอรหันต์แล้วท่านจะวางเบญจขันธ์คลายความยึดมั่นหมดกิเลสตัณหามานะทิฏฐิแม้อาสวะน้อยหนึ่งก็ไม่มีในจิตของท่านอาจจะดำรงอยู่จนกระทั่งอายุไขก็ย่อมเป็นไปได้ถ้าหากว่าหามติมาขัดแย้งได้แต่ว่าคุณของความเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นคุณธรรมหรือเป็นสัจธรรมที่สูงซึ่งโดยหลักธรรมชาติของธรรมะข้อนี้จะไปสิงสถิตอยู่ในร่างของคฤหัสถ์ซึ่งเป็นร่างของชาวบ้านธรรมดาเป็นการไม่คู่ควรกันจึงสามารถทำให้ร่างของคฤหัสถ์ผู้สำเร็จอรหันต์แล้วต้องสลายตัวไปอันนี้เป็นกฎความจริงของธรรมชาติในขั้นนี้ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับแร่ธาตุบางอย่างในโลกนี้ในเมื่อมาพบกันเมื่อใดแล้วจะต้องมีปฏิกิริยาสลายตัวหรือเกิดธาตุใหม่ขึ้นมาในกรณีเช่นนี้ธาตุแท้แห่งพระอรหันต์
ที่บริสุทธิ์สะอาดอย่างแท้จริงเมื่อเกิดอยู่ในร่างของคฤหัสถ์ธรรมดาจึงมีประสิทธิภาพหรือมีอำนาจที่จะทำให้ร่างกายของคฤหัสถ์สลายตัวลงไปได้เพราะเป็นร่างกายที่ไม่ควรที่จะรองรับคุณธรรมของพระอรหันต์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตรัสถามอีกว่าดิฉันสนับสนุนให้ประชาชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนี่เจ้าคะเคยมีลูกศิษย์ของท่านอาจารย์แบนเรียนด้วยความหวังดีว่าอย่าทำเลยหม่อนไหมวันหนึ่งชาวบ้านต้มไหมเป็นล้านตัวเพราะเหตุว่าเห็นสภาพที่เขาอดอยากพิการอดอยากตาบอดก็เลยคิดว่าการสนับสนุนให้เขาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนี้จะทำให้เขาอยู่ดีกินดีขึ้นแม้ว่าเขาผลิตแล้วไม่นำออกมาขายก็ไม่ได้เงินมาเลี้ยงชีพดิฉันอยากจะช่วยเด็กๆที่ยากจนแต่ลูกศิษย์พระอาจารย์ก็เตือนมาเรื่อยๆก็เลยคิดว่าเราได้ช่วยคนมามากๆดีกว่าคนที่เขาไม่ได้เข้าวัดไม่ทำอะไรเลยเราหากินสุจริตทำบุญได้หากินได้ทำอะไรได้เลี้ยงลูกได้พระคุณเจ้ามีความคิดเรื่องนี้อย่างไรหลวงพ่อพุทธานิโยถวายตอบคำถามนี้ว่าตามที่แนะนำให้ราษฎรเขาทำอย่างนั้นเพียงแต่ว่าได้แนะนำให้เขาเลี้ยงแต่ไม่ได้แนะนำให้เขาต้มตัวใหม่ในเมื่อเขาทำขึ้นมาแล้วเขาจะทำอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาส่วนจะขัดข้องกังวลใจเพื่อความเบาใจก็ถือเสียว่าเพียงแต่ได้แนะนำวิถีทางดำเนินชีวิตเท่านั้นซึ่งมีหลายวิธีที่เขาจะทำในเมื่อเขาทำลงไปแล้วเขาจะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแม้ว่าจะไม่สั่งให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้เขาทำไปเองถ้าหากสมมุติว่าทำใจได้อย่างนี้ก็เป็นที่เบาใจมากขึ้นและข้อเปรียบเทียบเวลานี้เป็นการแนะนำวิชาอาชีพแต่ไม่ได้สั่งให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นฆ่าสัตว์เพราะไม่ได้สั่งว่าให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นแต่เพียงว่าปลูกหม่อนนะเลี้ยงไหมนะทำอะไรเพียงแค่นี้ในเมื่อมีผลิตผลแล้วเขาจะทำอะไรเป็นหน้าที่ของเขาเช่นอาจจะแต่งตั้งใครสักคนหนึ่งที่มีความชำนิชำนาญในเรื่องนี้ให้คำแนะนำถ้าจะเปรียบก็คล้ายกับว่าหมอทั้งหลายเขารักษาโรคภัยไข้เจ็บส่วนมากหมอจะไม่มีคำพูดหรือความตั้งใจเจาะจงลงไปว่าฉันจะฆ่าเชื้อโรคอย่างนั้นอย่างนี้เป็นแต่เพียงว่าคนนี้ป่วยเป็นโรคอย่างนั้นจะให้ยาอย่างนี้เพื่อให้เขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่ได้มีเมตตาแจกประชาชนที่แนะนำให้เขาทำอยู่ในปัจจุบันพยายามทำใจว่าได้แนะนำให้เขาทำอย่างนี้เมื่อเขาปลูกหม่อนแล้วจะต้องมีสัตว์สำหรับกินหม่อนเขาจะหาอะไรมาทำนอกจากตัวไหมใบหม่อนเมื่อเขามาเลี้ยงเติบโตขึ้นมาแล้วเขาจะไปทำรวงทำรังที่ไหนรวงรังของเขาจะเป็นประโยชน์ขึ้นมาคนที่เขาเลี้ยงเขาย่อมรู้จักหน้าที่ของเขาว่าเขาควรทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการกังวลใจมากนักอาตมาขอแนะนำวิธีทางที่ทำให้จิตใจเบาเมื่อแนะนำให้เขารู้จักประกอบอาชีพพยายามนึกในใจว่าเราไม่ได้แนะนำให้เขาฆ่าสัตว์เขาจะทำอะไรเป็นหน้าที่ของเขาให้พยายามทำใจอย่างนี้อาตมาเห็นว่าความกังวลใจอาจจะลดน้อยลงไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตรัสถามอีกว่าบาปกรรมทั้งหลายนี้อยู่ที่จิตใจจริงๆใช่ไหมเจ้าคะหลวงพ่อพุทธตอบว่าอยู่ที่ใจพระองค์ถามต่อไปอีกว่าทีนี้ถ้าเผื่อว่าจิตใจของดิฉันไม่ได้ฝักใฝ่ในเรื่องตัวไหมเลยแต่ใฝ่ใจในเรื่องที่จะช่วยชีวิตเด็กไม่ให้ตายไม่ให้พิการอันนี้สำคัญกว่าใช่ไหมเจ้าคะหลวงพ่อพุทธตอบว่าสำคัญกว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตรัสถามอีกว่าเมื่อพระอริยบุคคล
อันมีพระโสดาบันท่านไม่ผูกพยาบาทท่านไม่ทำร้ายคนหรือเบียดเบียนคนท่านอยู่ในศีล5ใช่ไหมเจ้าคะหลวงพ่อพุทธถวายคำตอบว่าอยู่ในศีล5สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตรัสว่ามีกล่าวไว้ในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อพุทธถวายคำตอบว่ามีกล่าวไว้ในพระพุทธศาสนาลักษณะน้ำใจของพระโสดาบันเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยคือมีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงไม่กวัดแกว่งมีความรักในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงมีความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงไม่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจะทำบุญก็บุญจะทำบาปก็บาปไม่มีการคัดค้านเป็นสมาธิจิตเมื่อมีการกระทบจิตใจบางทีอาจจะโกรธแต่ไม่ผูกพยาบาทพระโสดาบันเต็มไปด้วยการให้อภัยเรียกว่าให้อภัยทานไม่ผูกพยาบาทอาฆาตใครทั้งสิ้นเช่นอย่างพระมหาบพิตรต้องลงพระปรมาภิไธยรับสั่งให้ทำอะไรลงไปเช่นการให้อภัยโทษและมีการปรายชีวิตผู้กระทำความผิดอาตมาเคยพิจารณาดูแล้วในเรื่องนี้สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปัจจุบันคิดว่าไม่มีทางที่จะได้รับบาปเพราะรัฐธรรมนูญการปกครองมาจากมติคณะรัฐมนตรีไม่ใช่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตราเป็นกฎหมายนั้นออกมาจึงเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นการปลอดพ้นจากสิ่งที่เป็นบาปกรรมจริงอยู่อาจจะมีพระปรมาภิไธยแต่ก็โดยกฎหมายโดยมติของปวงชนที่อาตมาต้องอธิบายดังนี้ก็เพราะมีผู้มาถามบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องนี้อาตมาได้แจ้งปัญหาเขาไว้อย่างนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตรัสถามต่อไปอีกว่าพระสกทาคามีท่านมีคุณสมบัติอย่างไรหลวงพ่อพุทธถวายคำตอบว่าพระสกทาคามีละสังโยชน์ได้3เหมือนกับพระโสดาบันคือละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสระงับราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงแต่สังโยชน์นี้ที่ละได้เท่ากันกับพระโสดาบันแตกต่างกันตรงที่ระงับราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงจิตอยู่เหนือพระโสดาบันนิดหน่อยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตรัสถามอีกว่าพระโสดาพระสกทาคามีนี้กามราคะยังมีอยู่คือหมายถึงความรักสวยรักงามยังติดอยู่มิใช่หรือเจ้าคะหลวงพ่อพุทธถวายคำตอบว่ายังติดอยู่มีเรื่องในพระพุทธประวัติเป็นเรื่องของนางวิสาขาว่านางวิสาขาไปลืมเครื่องประดับไว้ในอารามของพระพุทธเจ้าแล้วพระอานนท์เป็นผู้เก็บเครื่องประดับตกแต่งอันนั้นรักษาไว้เมื่อนางวิสาขามาวัดพระอานนท์แจ้งให้ทราบว่านางลืมเครื่องประดับคุณค่ามหาศาลไว้ในวัดนี้อาตมาเก็บเอาไว้นางวิสาขาก็เรียนกับพระอานนท์ว่าเครื่องประดับของดิฉันที่พระคุณเจ้าได้เก็บรักษาไว้ไม่ขอรับคืนขอยกถวายเป็นสมบัติของสงฆ์ฝ่ายพระพุทธเจ้าทรงทราบพระองค์ก็รับสั่งว่าของประดับเหล่านี้แม้จะเป็นของมีค่าสูงแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับพระสงฆ์นางวิสาขาก็ทูลถามว่าถ้าเช่นนั้นจะทรงให้ปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าให้รับเอาของคืนไปนางวิสาขาทูลว่าการที่รับของคืนนั้นเป็นการไม่สมควรขอประวรณาสร้างพระวิหารถวายอันนี้เป็นหลักฐานที่พระโสดาบันยังใช้เครื่องประดับอยู่

ชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ความในใจกุญแจสำคัญเพื่อไขไปสู่รหัสลับไม่ผิดนักกับคำกล่าวที่มักจะมาในรูปของความสับสนที่ทุกคนผู้มักจะประสบในทางเดินสายต่างๆที่แต่ละผู้คนต่างก็จะเลือกเป็นเฟ้นทางเดินในรูปแบบต่างๆซึ่งคิดว่าเป็นจุดหมายปลายทางอันถึงที่สุดแน่นอนถ้าโชคดีผลออกมามีผลลัพธ์ไปในทางที่ดีก็เท่ากับว่าเราได้ก้าวเข้าใกล้หรือถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้อย่างสมความปรารถนาแต่ในขณะเดียวกันการกลับเป็นความโชคร้ายที่เราเลือกทางเดินผิดก็เท่ากับว่าผลลัพธ์ดังกล่าวก็ย่อมจะติดลบหรือถอยหลังลงไปอย่างยากที่จะกลับมาก้าวเดินต่อไปได้อีกถ้าจะเปรียบเหมือนการเสี่ยงโชคเราก็แพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ก้าวเดินจะมีประโยชน์อะไรกับการกล่าวถึงจุดหมายปลายทางดังกล่าวซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินเอื้อมถึงทำอย่างไรเราจึงจะก้าวล่วงพ้นวังวนที่สับสนเพื่อสลัดตัวของเราไปสู่ความอิสระจากพันธนาการที่พันให้เราดิ้นไม่หลุดเป็นชีวิตที่ต้องผันแปรเปลี่ยนเวียนวนวันแล้ววันเล่าไปตามเหตุปัจจัยในวัฏฏะซึ่งยากที่จะหาจุดพบและกระบวนการดังกล่าวสุดท้ายก็เข้าสู่เชิงตะกอนตามเกณฑ์สมมติเป็นจุดจบที่ก้าวเข้าสู่จุดเริ่มต้นใหม่ในวังวนเก่าๆที่ยังเป็นภาพหมุนเวียนที่ยากจะสลัดคราบ

เพื่อหาทางออกไปยังจุดหมายปลายทางเดินที่มืดมิดนั้นถ้าจะกล่าวในอีกมุมหนึ่งของความโชคร้ายที่เรายังต้องเผชิญอยู่กับวังวนอันน่าเบื่อดังกล่าวอย่างที่คิดว่าดิ้นไม่หลุดนั้นมันก็ยังเป็นความโชคดีอีกครั้งของชีวิตหนึ่งที่มีโอกาสได้เริ่มต้นที่จะมาเลือกทางเดินใหม่ณจุดที่เราได้มีชีวิตของความเป็นคนเป็นสิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้เราพบทางเดินอันสูงส่งนั้นหรือไม่ก็อาจจะเลือกทางเดิมๆที่ผิดๆซ้ำๆซากๆและเป็นผลผลักดันเรากลับไปสู่หนทางอันเลวร้ายหรือตกลงไปสู่เหวลึกอันยากที่จะปีนป่ายขึ้นกลับมาได้อีกและเมื่อเรามาถึงจุดตรงนี้จุดที่เราสามารถจะค้นพบซึ่งทางเดินที่จะก้าวไปมันก็ยังไม่เลวร้ายนักเราควรจะเริ่มหรือว่าสานต่อทางที่เราเคยเดินมาอย่างดีแล้วแต่ยังไม่ถึงที่สุดหรือค้นพบทางเดินใหม่นอกจากเส้นทางเดิมๆที่เราเคยก้าวผิดไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นให้ได้และหาช่องทางเดินไปส่องสว่างนำทางไปให้พบกับที่หมายของปริศนาทางเดินที่ปิดกั้นเรามานานแสนนานให้ได้ในที่สุดดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ซึ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราซึ่งได้มีโอกาสอีกครั้งในการดำรงชีวิตจนถึงปัจจุบันการที่สมมติเราจะต้องตัดวงจรอันยาวนานที่ดูเหมือนยากจะสิ้นสุดแม้สุดท้ายคือความตายก็ไม่อาจจะหลุดจากวงจรดังกล่าวโดยการค้นพบและเสาะแสวงหาเส้นทางที่จะก้าวล่วงให้พ้นซึ่งวัฏจักรชีวิตที่แสนยาวนานจึงเป็นปริศนาที่เราจะต้องค้นให้พบและหาทางแก้ไขเพื่อเข้าสู่ประตูชัยแห่งความสำเร็จด้วยการหายุทธวิธีที่เป็นบันไดเพื่อก้าวไปสู่จุดที่เราตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะมีขึ้นได้แน่นอนต้องมีตัวแปรอื่นๆมากมายที่จะมาทำลายหรือขัดขวางเพื่อไม่ให้เราไปถึงเส้นชัยหรือถึงจุดหมายดังต้องการซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่ระหว่างทางเราจะต้องประสบกับอุปสรรคนานาประการมาบั่นทอนทั้งกายและใจและถ้าเราไม่ใช้ความเพียรความอดทนฟันฝ่าและมีความเข้มแข็งในหัวใจยึดมั่นเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเป็นสำคัญแน่นอนหนทางข้างหน้าก็ดูจะมืดมิดปิดกั้นประตูที่จะเปิดเข้าสู่ทางที่เราหมายมั่นนั้นสิ่งสำคัญจึงอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทางเดินใดในระหว่างนำพานาวาลำนี้ลอยไปให้ถึงจุดหมายหรือปล่อยไปอย่างเลื่อนลอยตามยถากรรมอย่างไร้จุดหมายนั่นเป็นปริศนาที่เราจะต้องค้นหาและศึกษาตีความเพื่อไขปริศนาดังกล่าวให้พบเพื่อก้าวเดินไปให้ถูกทางโดยมิให้มาปิดกั้นและหลงเดินทางที่ผิดครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างเดิมๆที่เราเคยผ่านมาดังนั้นสิ่งสำคัญในประการแรกที่เราจะต้องปฏิบัติให้ได้ก็คือการกำจัดซึ่งความมืดมิดที่เป็นตัวปิดกั้นหรือปิดบังแสงสว่างแห่งปัญญาและเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่ปริศนาหรือรหัสลับที่จะเป็นการเปิดประตูเข้าไปสู่ทางเดินอันที่ทุกคนต่างมั่นหมายหรือรอคอยสิ่งที่เราพบทราบเพื่อเป็นแนวทางสำคัญในการพิจารณาอีกประการหนึ่งในยุทธวิธีที่เราจะต้องพบและเผชิญกับมันก่อนที่เราจะก้าวล่วงไปให้ได้นั้นเราจะต้องประสบกับสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาหาเราได้ทุกเมื่อซึ่งก็อาจจะมาในรูปเหมือนมิตรแท้ผู้หวังดีหรือในขณะเดียวกันก็อาจจะมาในรูปของศัตรูที่ร้ายกาจอย่างเห็นได้ชัดที่พร้อมจะห้ำหันหรือกัดกินเราได้ตลอดยามเราเผลอหรือพยายามจะโจมตีเราได้เสมอแม้ในขณะที่เรารู้สึกตัวนี่แหละอุปสรรคหรือขวากหนามที่น่ากลัวที่จะก้าวเข้ามาหาเราได้ทุกขณะ

เราจึงต้องทำหรือหาทุกวิถีทางที่จะผลักดันหรือขับไล่สิ่งที่แปลกปลอมดังกล่าวทั้งที่เป็นศัตรูที่แอบแฝงทำตัวเป็นมิตรให้เชื่อใจออกไปให้ได้อย่างปลอดภัยหรือเสียหายได้น้อยที่สุดโดยเราจะต้องเร่งสร้างเกาะกำบังทำความคุ้มกันตัวเองเปรียบเหมือนสร้างกำแพงคอยกั้นขวางไม่ให้สิ่งแปลกปลอมที่เป็นพิษร้ายดังกล่าวสามารถทะลุทะลวงเข้าไปได้ถึงภายในอันเป็นยุทธศาสตร์หรือกองกำลังที่สำคัญซึ่งเป็นหัวใจในการที่จะพาเราก้าวล่วงไปสู่จุดหมายกุญแจสำคัญที่จะไขเพื่อให้ถึงที่หมายจึงเป็นสิ่งจำเป็นหรือสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวไขปริศนาไปสู่รหัสลับหรือแก้ปมของวัฏฏะในวงจรชีวิตที่แสนจะยาวนานนั้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งมัดปมจนแก้ไม่หลุดที่ก่อความทุกข์ให้เราอย่างแสนสาหัสปมแห่งชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่ามัดจนยากที่จะคลายออกได้โดยง่ายตราบใดที่เรายังประมาทขาดความระมัดระวังในการเดินปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมตราบนั้นเราก็ยังมิอาจทำลายล้างการปิดกั้นซึ่งความมืดมิดแห่งภายในที่จะเป็นกุญแจดอกสำคัญให้ไขปริศนาดังกล่าวนั้นยุทธวิธีในการเลือกทางที่จะก้าวเดินจึงกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยหรือสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องรู้จักเลือกและสรรหาแนวทางให้เหมาะสมกับตนให้มากที่สุดโดยการเล็งให้เห็นถึงประโยชน์อันสูงสุดเพื่อจะได้ที่หมายแม้ในบางครั้งวิถีทางที่เราเดินอาจจะดูแตกต่างกันบ้างนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกหรือในสำคัญถ้าการเดินทางนั้นสามารถทำให้เราหรือใครบรรลุซึ่งเป้าหมายเดียวกันได้นั่นถึงจะเป็นตัววัดความสำเร็จหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือวิธีการหรือยุทธวิธีที่จะเลือกเส้นทางเดินนั้นต่างก็มีให้เลือกอยู่มากมายซึ่งนั่นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพร้อมตามเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลไปนี่มีตัววัดเป็นกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัวว่าแบบไหนที่เราควรจะยึดถือมาเป็นหลักปฏิบัติที่ดีหรือถูกต้องที่สุดสิ่งสำคัญในการวัดจึงอยู่ที่ประเด็นที่ว่าถ้าแนวทางใดปฏิบัติแล้วสามารถบรรลุถึงจุดหมายหรือใกล้ถึงจุดหมายก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จของการก้าวมาในเส้นทางที่ตนเลือกได้ถูกและเหมาะสมกับตนจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนในเบื้องต้นจะต้องหมั่นสังเกตรู้จักพิจารณาใคร่ครวญเพื่อเลือกทางที่เหมาะสมให้ตนให้มากที่สุดโดยไม่ต้องเดินตามเส้นทางของบุคคลอื่นตามความนิยมซึ่งอาจจะเป็นตัวถ่วงให้เราก้าวไปได้อย่างล่าช้าหรือในผลกลับกันมันอาจจะเป็นอุปสรรคทำลายการก้าวเดินไปให้ถึงที่หมายของเราสะดุดหยุดลงอย่างคาดไม่ถึงและอาจจะไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาเริ่มต้นอีกได้ทันท่วงทีเป็นสิ่งที่อันตรายและเป็นข้อที่เราพึงระวังเราจึงต้องศึกษาและหมั่นพิจารณาเพื่อให้เกิดความแน่ชัดในความถูกต้องรวมทั้งเข้าใจถึงวิธีที่จะนำพาเราไปให้เหมาะสมกับตัวเราให้ได้มากที่สุดโดยการนำเครื่องมือต่างๆที่เราศึกษาเรียนรู้และนำมาปฏิบัติที่ได้ทดลองและฝึกฝนเพื่อนำมาไขปริศนาในรหัสลับให้บรรลุได้ตามเป้าหมายให้ได้มากที่สุดเราอาจจะต้องค่อยๆศึกษาเรียนรู้และในขณะเดียวกันก็ต้องหมั่นสังเกตเหตุและผลสุดท้ายต้องหาทางแก้ไขเมื่อเกิดความผิดพลาดโดยอาศัยความเพียรและความอดทนไม่ย่อท้อที่จะก้าวล่วงพ้นอุปสรรคต่างๆที่จะมีและเกิดขึ้นได้ในทุกขณะจนกว่าเรามั่นใจถึงความถูกต้องและเห็นผลที่จะตามมาสิ่งสำคัญเราจะต้องมีกฎเกณฑ์หรือทางเดินที่เป็นหลักในการยึดโดยไม่อาศัยผลลัพธ์ที่เราเคยปฏิบัติทั้งที่เคยผิดและถูกในขณะเดียวกันมาประเมินผลและเมื่อเส้นทางนั้นได้เกิดขึ้น
ก็ขอให้เรามั่นใจในการที่จะก้าวเดินไปให้ได้ตามทางที่เราขีดเส้นไว้นั่นคือปรัชญาชีวิตที่เราจะต้องยึดถือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งในขณะที่เราปฏิบัติเพื่อหาช่องทางก้าวไปให้ถึงจุดหมายดังนั้นการรู้จักเลือกสรรนำวิธีต่างๆที่เราเรียนรู้และค้นพบนั้นมาใช้ให้เหมาะสมกับตนและใช้ปัญญาใคร่ครวญพิจารณาและแก้ไขเมื่อเกิดความผิดพลาดในขณะเดียวกันก็คือก้าวแรกแห่งความสำเร็จและเมื่อมั่นใจในวิถีทางที่เราได้เลือกแล้วก็จะต้องใช้ความเพียรก้าวไปให้ได้อย่างเต็มที่ใช้เวลาทุกนาทีอย่างมีคุณค่าให้สมกับการได้มีโอกาสมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและเมื่อมีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อสลัดวงโคจรที่มีอิทธิพลต่อเรานั้นให้หลุดล่วงลงไปให้ได้ก็นับว่าเป็นโชคมหาศาลที่มิอาจกล่าวได้ด้วยคำพูดใดนอกจากเราจะต้องนำพาและทนุถนอมมันจนกว่าจะถึงเวลาดังกล่าวที่สักวันหนึ่งจะมีโอกาสเป็นของเราที่จะก้าวสู่ประตูเส้นชัยทุกอย่างก่อนจะถึงวันนั้นจึงต้องใช้ความภาคเพียรพยายามรวมทั้งการรู้จักหายุทธวิธีการที่จะพัฒนาให้เราเดินไปสู่จุดหมายรางวัลรออยู่ข้างหน้าก็คือความหอมหวานที่เราจะได้รับซึ่งมันไม่มีความสำคัญใดๆจะได้โดยบังเอิญอย่างเด็ดขาดนี่คือสัจธรรมที่เราจะต้องเรียนรู้และท่องจำโดยตั้งเป้าหมายในวินาทีที่เราได้อ่านเจอว่านับตั้งแต่นี้ต่อไปเราทุกคนจะต้องตั้งสัจจะของการตั้งความเพียรและในขณะเดียวกันปล่อยวางในอารมณ์ทุกๆอย่างที่จะมาขวางหรือมากระทบกับการก้าวเดินไปในทางที่หมายอารมณ์ที่เป็นขยะเป็นอุปสรรคและนำพาให้เราหลงผิดหลงเดินจนพลัดหล่นตกหลุมพรางที่วางไว้และเมื่อในขณะนี้เราได้พบหนทางที่จะหาทางดึงเราขึ้นให้พ้นจากปากเหวดังกล่าวได้เราก็ไม่ควรจะเสียโอกาสในอันที่จะไขว่คว้าดึงตัวเราให้พ้นไปให้จงได้แม้ว่าจะไม่สามารถก้าวเดินต่อไปให้ถึงที่หมายปลายทางได้สำเร็จณเวลานี้แต่เหตุและปัจจัยดังกล่าวที่เราได้เพียรสร้างขึ้นก็ย่อมจะส่งผลเป็นการสะสมเสบียงและรับประกันได้ทางหนึ่งว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องมีวันนั้นซึ่งมันก็จะเป็นช่องทางที่จะสามารถผลักดันเราไปให้ได้โอกาสต่อมาถ้าเรารู้จักเก็บสะสมแต้มหรือเปิดทางที่จะให้โอกาสตัวเองในการพัฒนาเพื่อที่จะก้าวต่อไปในวันข้างหน้าสุดท้ายที่หมายก็ย่อมจะไม่ยากนักที่เราจะไขว่คว้าจากการที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นข้อสรุปที่สำคัญในการที่เราจะต้องศึกษาและนำยุทธวิธีต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติเพื่อนำเราไปสู่จุดหมายที่สุดหรือเรียกว่าเราจะต้องหากุญแจเพื่อไขปริศนาไปสู่รหัสลับให้ได้สำเร็จซึ่งยุทธวิธีก็มีมากมายและมันก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่จะต้องเลือกหาค้นพบให้ได้ว่าแบบไหนจึงจะถูกและเหมาะสมกับตนได้มากที่สุดและเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจมีแนวทางหรือหลักในการปฏิบัติเป็นเบื้องต้นจะขอนำเอาแนวทางปฏิบัติในหนังสือมหัศจรรย์แห่งใจเหมาะกับการปฏิบัติซึ่งเล็งเห็นว่าเป็นแนวทางที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายเป็นการปฏิบัติที่นำมาปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันซึ่งเหมาะสมกับสังคมในยุคปัจจุบันดังจะขอนำมากล่าวต่อไปนี้ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจพ้นทุกข์ได้เท่านั้นเองใจพ้นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรใจพ้นทุกข์ก็คือการทำใจให้ได้ต่อการได้ลาภยศเกียรติสรรเสริญจิตก็ไม่หลงยินดีไม่หลงในสิ่งที่ได้
ในขณะเดียวกันหากมีการสิ้นลาภสิ้นยศสิ้นเกียรติสิ้นสรรเสริญอีกทั้งมีตำหนินินทาอันเรียกว่าโลกธรรม8ใจก็ปกติไม่ตื่นเต้นหวั่นไหวแม้แต่นิดเดียวต่อการสูญสิ้นเมื่อใดทำใจไม่ได้ก็ต้องทุกข์ใจอยู่ร่ำไปหากทำใจได้แล้วก็สบายใจจริงไหมธรรมะแห่งพุทธะทั้งหมดอยู่ที่ความปล่อยวางของใจธรรมะแห่งพุทธะเป็นเรื่องของใจหากกายไม่มีใจเช่นศพต่างๆมันก็ทำอะไรไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ใครจะทำอะไรมันก็ไม่ว่าอะไรเพราะมันคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมารวมกันเป็นรูปร่างกายขณะหนึ่งแต่พอมีใจมาอาศัยอยู่ในนั้นมันก็เคลื่อนไหวได้ทำอะไรอะไรก็ได้มันมีความเจ็บปวดสุขทุกข์ชอบไม่ชอบที่เป็นความรู้สึกเกิดขึ้นเรียกว่าธาตุรู้และธาตุนี้แหละที่เรียกว่าจิตก็ได้ใจก็ได้ตัวนี้แหละที่เกิดสุขและทุกข์แต่กายแท้ๆที่ไม่มีจิตใจอาศัยอยู่เช่นศพต่างๆเป็นต้นขณะนั้นมันไม่แสดงความทุกข์เจ็บปวดให้เห็นไม่มีความรู้สึกหรือแสดงอารมณ์ใดมันจึงไม่ทุกข์ดังนั้นกล่าวได้ว่าทุกข์แท้ๆอยู่ตรงไหนเกิดตรงไหนทำไมมันจึงทุกข์ค้นหาเอาเองใจใครทุกข์ก็หาที่ใจคนนั้นใจเราทุกข์ก็หาที่ใจเรานั่นแหละจึงจะพ้นทุกข์ได้จริงในที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในที่ใจของพระองค์ด้วยการกำหนดสติเฝ้าดูกายดูใจอยู่ตลอดเวลาโดยอาศัยป่าเป็นส่วนประกอบในการทำความเพียรเพราะป่านั้นเงียบสงบในความเงียบสงัดก็จะมีความชุ่มเย็นอยู่ภายในนั้นเสมอป่าคือป่าป่าตรัสรู้ไม่ได้ชาวป่าชาวเขาที่เกิดในป่าอยู่ในป่าจนกระทั่งตายในป่าก็ไม่เห็นมีใครที่จะตรัสรู้ได้ใจเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมะของพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของใจเท่านั้นนักปฏิบัติส่วนมากยังไม่เข้าใจว่าความสงบที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนบางครั้งมีโอกาสอยู่กับสถานที่สงบแล้วยังบอกว่าไม่สงบโดยโทษสิ่งภายนอกว่าเพราะสภาพแวดล้อมต่างๆอันเป็นเสียงบ้างบุคคลบ้างสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างคือต้นเหตุของความไม่สงบจิตเกิดจากการผลักต้านปรากฏการโดยไม่รู้เท่าทันจิตปรุงแต่งของตนจึงพยายามที่จะหนีไปให้ไกลจากสิ่งเหล่านั้นอยากไปอยู่ในป่าในเขาที่ไกลๆหรือในถ้ำที่เงียบสงบซึ่งปราศจากผู้คนและเสียงต่างๆที่จะมารบกวนได้พยายามแสวงหาความสงบจากสิ่งภายนอกโดยเข้าใจเอาเองว่าความสงบและไม่สงบนั้นเกิดจากสิ่งภายนอกเท่านั้นดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะพบความสงบที่แท้จริงได้สักทีแม้จะพยายามหามานานแสนนานก็ยังหาไม่เจอนั่นเพราะยังไม่เข้าใจและยังหาไม่ถูกจุดต่างหากขออธิบายว่าหากป่านอกถ้ำนอกจะสงบเงียบสักแค่ไหนแต่ป่าในถ้ำในคือใจของท่านยังไม่ยอมเงียบสงบป่านอกถ้ำนอกก็หาจะเงียบสงบสำหรับท่านไม่เพราะความสงบหรือไม่สงบที่แท้จริงนั้นเกิดจากข้างในคือจิตใจของท่านตั้งหากที่เป็นต้นเหตุหากจิตภายในไม่สงบทุกที่ก็ไม่สงบหากที่นี่คือใจไม่สงบจะอยู่ที่ไหนไหนมันก็ไม่สงบเสียงต่างๆและสิ่งต่างๆทั้งทางภายนั้นมันก็เป็นธรรมชาติของมันเช่นนั้นเองซึ่งท่านห้ามมันไม่ให้เกิดได้หรือไม่ถ้าท่านห้ามหูตัวเองไม่ให้รับเสียงห้ามตาตัวเองไม่ให้เห็นรูปได้หรือไม่เมื่อห้ามไม่ได้ทำไมท่านไม่ห้ามใจตนเองล่ะด้วยการรับรู้และปล่อยมันผ่านไปเสียอย่าดูดรั้งหรือผลักต้านดังนั้นท่านจะต้องทำใจด้วยการรู้และปล่อยไปเท่านั้น
ดังเช่นธรรมชาติของน้ำคือน้ำที่ไม่ไหลขังไว้ย่อมเน่าฉันใดจิตที่รู้เรื่องอะไรแล้วไม่ยอมปล่อยย่อมทุกข์ฉันนั้นและธรรมแท้นั้นเป็นกลางๆใครปล่อยวางได้ก็สบายไม่ต้องคิดอยากทำสมาธิให้เจริญสติรู้อยู่กับปัจจุบันให้ได้ตลอดสายเท่านั้นผลนั้นจะเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาเองในที่สุดเพราะสมาธิคือผลจากการเจริญสติต่างหากยกตัวอย่างแม้แต่การนั่งสมาธิกำหนดดูลมหายใจก็ต้องใช้สติเฝ้าดูเฝ้ารู้ลมที่เป็นปัจจุบันนั้นตลอดเวลาหากขาดสติตามดูตามรู้แล้วสมาธิก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้อีกเช่นกันเพราะเหตุไม่มีผลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเหตุมีผลจึงมีสติจึงเป็นแม่ทัพใหญ่ของกองทัพธรรมสติเป็นมรรคสมาธิเป็นผลจงแสวงหาสติเถิดเพื่อให้เกิดเป็นสมาธิอันเป็นจิตหนึ่งจริงๆคือความสงบที่แท้จริงเมื่อท่านพบสมาธิตัวแท้ๆหมายถึงพบป่าใจถ้ำใจได้แล้วแม้จะอยู่ที่ไหนๆมันก็สงบหมดแม้จะอยู่กับที่ไม่สงบทางภายนอกแต่ใจภายในมันสงบแม้จะอยู่กับที่วุ่นทางภายนอกแต่ใจภายในมันก็ไม่วุ่นแม้จะอยู่กับทุกข์ทางภายนอกแต่ใจภายในมันก็ไม่ทุกข์แม้จะอยู่กับความรีบร้อนทางภายนอกแต่ใจภายในมันก็ไม่ร้อนปกติเย็นสบายตลอดเวลาข้างนอกก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นหากตรงนี้ไม่มีอะไรหากตรงนี้ไม่มีทุกข์มันก็จบเท่านั้นเองมันจึงเหลือแต่การกระทำที่บริสุทธิ์อันเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาจริงใจบริสุทธิ์ใจเท่านั้นจงพยายามทำใจให้เงียบสงบเหมือนป่าคือทำใจให้เป็นป่าใจหรือการทำใจให้เป็นสมาธิคือจิตสงบนั่นเองและจะต้องทำใจให้สงบได้ในทุกที่ด้วยโดยไม่จำกัดสถานที่ทางภายนอกเมื่อใจเกิดเป็นสมาธิได้แล้วคือพบจิตเงียบได้แล้วความเย็นสบายทั้งกายใจย่อมปรากฏขึ้นเองภายในนั้นตลอดเวลาเพราะมันเป็นผลของความเงียบจากนั้นให้พิจารณาดูสภาพความแตกต่างระหว่างความเงียบสงบและความไม่สงบของจิตใจว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเกิดจากอะไรเมื่อพบแล้วปัญญาตัวแท้ๆคือมรรคหรือทางพ้นทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นให้รู้เองนั่นยังไม่ใช่ผลที่สมบูรณ์มันเป็นผลของสมาธิขณะหนึ่งเท่านั้นอันเรียกว่าอริยมรรคคือพบทางแล้วรู้ทางแล้วสัมผัสบ้างแล้วเท่านั้นต้องไปทำผลอีกเพราะสมาธิก็ยังไม่ใช่ที่สุดแห่งธรรมดังเช่นนักมวยที่ฝึกซ้อมกระสอบทรายจนชำนาญมันเป็นการชกฝ่ายเดียวโดยไม่มีการต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามยังไม่เจอของจริงผลนั้นจึงดูเหมือนจะเป็นผู้ชนะอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับการนั่งหลับตาทำสมาธิพอจิตสงบก็ลืมทุกข์ไปได้ชั่วขณะหนึ่งมันเป็นการลืมทุกข์หรือศิลาทับหญ้ายังไม่ใช่การดับทุกข์ที่แท้เพราะพอออกจากสมาธิเจอผัสสะก็เกิดทุกข์ได้อีกของจริงต้องดับกันตรงผัสสะข้างนอกทันทีที่กระทบก็จบลงแค่นั้นทุกข์ก็จะไม่สามารถเข้าถึงใจได้เลยจึงจะใช่ดังนั้นผลแท้ๆจะพิสูจน์ได้ต่อเมื่อเจอผัสสะขณะลืมตาคือการอยู่กับชีวิตจริงๆหรือการขึ้นชกบนเวทีชีวิตอีกทีจะต้องพบคู่ต่อสู้ทั้งนอกในลีลาต่างๆที่โต้ตอบมาให้ได้ทันจริงๆการชกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการต่อสู้ชกตีทางกายภายนอกกับใครแต่หมายถึงสติปัญญาที่ต่อสู้ห้ำหั่นกับกิเลสคือเหตุเกิดแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตของตนเท่านั้น
และสมาธิตัวแท้ๆคือสมาธิธรรมชาติหรือความปกติของจิตจิตหนึ่งหรือจิตเงียบนั้นจะต้องมีอยู่ภายในจิตตลอดเวลามีอยู่ในทุกอิริยาบถทั้งหลับตาลืมตาก็มีอยู่โดยไม่ใช่ต้องมานั่งหลับตาทำสมาธิขณะที่เจอผัสสะอีกแต่มันกลับเป็นสมาธิตัวตื่นจริงๆของธรรมชาติจากภายในที่มาทำเรามารักษาเราเมื่อก่อนเราทำสมาธิแต่เดี๋ยวนี้สมาธิกลับมาทำเราคือสมาธินั้นกลับมารักษาเราอยู่ตลอดเวลาพอทำถึงจุดนี้แล้วเราจำเป็นจะต้องอาศัยสติปัญญานอกคือพระไตรลักษณ์เข้าช่วยในการค้นคิดพิจารณาด้วยเพื่อให้เกิดปัญญาในการปล่อยวางอีกทีคือปัญญาในปัญญาจนกระทั่งมันเกิดเป็นปัญญาภายในตัวแท้ๆที่ปล่อยวางได้เองโดยอัตโนมัติทันทีที่รู้ที่เจอผัสสะก็จบลงตรงนั้นโดยไม่ต้องกลับมานั่งทำปัญญาคือการค้นคิดพิจารณาอีกต่อไปจึงจะใช่ของจริงทุกแท้ๆจะดับได้สิ้นเพราะปัญญาเห็นแจ้งตัวเดียวเท่านั้นพอรู้ก็อ๋อพออ๋อก็หมดทันทีดังเช่นเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็จะหมดไปในทันทีทุกข์ก็เช่นเดียวกันจะหมดไปสิ้นเพราะปัญหาเห็นแจ้งตัวเดียวเท่านั้นเพราะแสงสว่างอื่นใดเสมอปัญญานั้นไม่มีการปฏิบัติธรรมเมื่อจิตเป็นสมาธิได้อย่างมั่นคงเห็นชัดเจนจนมั่นใจตนเองจริงๆแล้วควรจะทดสอบตัวเองด้วยการอยู่กับทุกปรากฏการณ์ให้ได้คืออยู่กับทุกสถานที่ทุกบุคคลทุกผัสสะทั้งที่ดีและไม่ดีชอบและไม่ชอบหยาบและละเอียดในบ้านในเมืองในป่าให้ได้ด้วยหากใช่จริงในทุกที่จิตก็มิได้หวั่นไหวต่อดีชั่วชอบไม่ชอบหยาบหรือละเอียดบ้านหรือป่ามันจะไม่มีทั้งบ้านทั้งป่าเพราะมันรู้ว่าทุกที่เป็นสักแต่ว่าที่อยู่อาศัยเท่านั้นไม่มีอะไรเลยจริงๆชีวิตอยู่ได้เป็นได้ทุกอย่างทางกายภายนอกเป็นได้ทั้งป่าทั้งบ้านอย่างไรก็ดีตามเหตุตามปัจจัยไม่ดูดรั้งหรือผลักดันส่วนทางใจภายในจะไม่มีเป็นอะไรเลยอยู่กับทุกข์ได้โดยใจไม่ทุกข์ทางกายเป็นธรรมดาเน้นที่ใจเท่านั้นเป็นสำคัญข้างนอกเป็นเพียงลีลาธรรมเท่านั้นไม่มีอะไรอยู่กับกิเลสได้โดยใจไม่มีกิเลสเพราะกิเลสคือเหตุแห่งทุกข์นั้นจะไม่สามารถย้อนกลับมาสู่ใจได้อีกเลยหากเหตุนั้นเคยดับไปแล้วด้วยปัญญาเห็นแจ้งในจิตตนจริงๆซึ่งตนเท่านั้นที่จะรู้ได้ด้วยตนเองเฉพาะตนอันเรียกว่าปัจจัตตังผู้อื่นไม่มีใครจะรู้ได้ดีเท่าตนรู้ตนเห็นตนเพราะธรรมแท้ๆเป็นเรื่องของตนในที่สุดจิตจะมีแต่รู้ที่ปกติรู้ที่ไม่มีไม่เป็นอะไรรู้ที่ไม่ทุกข์รู้ที่อิสระสบายรู้ที่ไม่ติดไม่คล้องรู้ปล่อยเท่านั้นเองธรรมชาติของใจมันชอบความอิสระไม่ชอบการบังคับทำอะไรก็ต้องมีความเต็มใจในการทำเสียก่อนเมื่อเกิดความเต็มใจแล้วใจมันก็จะเต็มคือเกิดกำลังใจเกิดความมั่นใจเกิดความภูมิใจจนล้นไปทั่วกายแล้วมันก็ทำงานนั้นโดยไม่ท้อถอยเบื่อหน่ายและประสบผลสำเร็จได้ในที่สุด

ัจเวกขณะญาณผู้ที่เห็นประจักษ์พระนิพพานด้วยมรรคญาณและผลญาณแล้วย่อมกลับมาพิจารณามรรคผลและนิพพานที่ตนบรรลุแล้วผู้ที่มีความรู้หลักธรรมมักพิจารณากิเลสที่ถูกละและกิเลสที่ยังเหลืออยู่ต่อจากนั้นปัญญาจะเกิดร่วมกับการพิจารณาดังกล่าวชื่อว่าปัจเวกขณะญาณดังคาถาสรุปในคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังคหะว่าบัณฑิตย่อมพิจารณามรรคผลและนิพพานและบางคนก็พิจารณากิเลสที่ตนละได้แล้วและที่ยังเหลืออยู่คือที่ยังละไม่ได้ก็มีบ้างอันหนึ่งปัจเวกขณะนี้ยังนับเข้าในญาณทัศนวิสุทธิอีกด้วยนอกจากนั้นปัจเวกขณะญาณ3อย่างแรกคือการพิจารณามรรคผลและนิพพานต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่การพิจารณา2อย่างหลังคือการพิจารณากิเลสที่ตนละได้แล้วและยังละไม่ได้มิให้เกิดขึ้นแน่นอนเพราะผู้ที่เข้าใจว่ามรรคใดละกิเลสใดจึงจะพิจารณากิเลสที่ตนละได้แล้วส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนก็จะพิจารณาไม่ได้เรื่องนี้กล่าวไว้โดยตรงในคัมภีร์อรรถกถาหลายแห่งขอนำหลักฐานจากพระสูตรและอรรถกถามาอ้างอิงไว้ดังต่อไปนี้ 1. เจ้าสกยะพระนามว่ามหานามะผู้เป็นพระสกทาคามีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์เกิดความสงสัยอย่างนี้ว่าธรรมชื่ออะไรเล่าที่ข้าพเจ้ายังละไม่ได้เด็ดขาดในภายในอันเป็นเหตุให้โลกธรรมก็ดีโทสะธรรมก็ดีโมหะธรรมก็ดียังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นครั้งคราว 2. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระมหานามะธรรมที่ท่านยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายในอันเป็นเหตุให้โลภธรรมก็ดีโทสะธรรมก็ดีโมหะธรรมก็ดียังครอบงำจิตของท่านไว้ได้เป็นครั้งคราวก็คือโลภธรรมโทสะธรรมและโมหะธรรมนั่นแหละ 1. ดังได้สดับมาว่าพระราชาพระองค์นี้ทรงสำคัญว่าสกทาคามิมักละความโลภความโกรธและความหลงได้สิ้นเชิงพระองค์ทรงทราบว่ายังมีกิเลสที่ละไม่ได้เด็ดขาดจึงสำคัญว่ากิเลสที่ละได้แล้วเวียนกลับมาอีกภายหลังโดยอาศัยกิเลสที่ยังละไม่ได้ 2. ถามว่าความสงสัยอย่างนี้ย่อมเกิดได้แก่อริยสาวกหรือ 3. ตอบว่าถูกต้องแล้วย่อมเกิดได้เพราะเป็นผู้ไม่ฉลาดในเทศนาบัญญัติเนื่องจากอริยสาวกผู้ไม่ฉลาดในเทศนาบัญญัตินี้ว่ากิเลสนี้ถูกละได้เด็ดขาดด้วยมรรคโน้นย่อมเกิดความสงสัยได้ 4. ถามว่าท่านไม่มีปัจเวกขณะญาณหรือ 5. ตอบว่ามีแต่ปัจเวกขณะญาณนั้นมิได้บริบูรณ์แก่ทุกท่าน 6. เพราะบางท่านพิจารณาเฉพาะกิเลสที่ตนละได้แล้วบางท่านพิจารณาเฉพาะกิเลสที่เหลืออยู่บางท่านพิจารณาเฉพาะมรรคบางท่านพิจารณาเฉพาะผลบางท่านพิจารณาเฉพาะพระนิพพาน 7. การพิจารณา1หรือ2อย่างในการพิจารณา5อย่างนี้ควรมีได้แน่นอนข้อความข้างต้นกล่าวไว้ในคัมภีร์อรรถกถาของมูลนปัณณาสที่เห็นปัจเวกขณะวิถีมีได้หนึ่งวิถีเป็นอย่างน้อยแต่ในคัมภีร์อรรถกถาฉบับอื่นกล่าวไว้ตรงกันว่าการพิจารณามรรคผลและนิพพานมีได้แน่นอนส่วนการพิจารณากิเลสที่ตนละได้แล้วและกิเลสที่ยังละไม่ได้นั้น
ไม่แน่นอนว่าจะมีหรือไม่ก็ได้อย่างไรก็ตามการรู้ชัดว่ามีพระอริยะที่เกิดปัจเจกขณะวิถีหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่วิสัยของคนทั่วไปแต่เป็นวิสัยของผู้ที่สามารถรู้วาระจิตของพระอริยะทุกท่านในพระศาสนานี้ได้ดังนั้นจึงไม่ควรปฏิเสธข้อความจากคัมภีร์อรรถกถาของมูลปัณณาสโดยอ้างว่าไม่ตรงกับคัมภีร์อรรถกถาฉบับอื่นกิเลสที่ตนละได้แล้วต่อไปนี้จะกล่าวถึงกิเลสที่ถูกละด้วยมรรคสี่ตามสมควรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจเทศนาบัญญัติที่เกี่ยวกับการละกิเลสดังข้อความในคัมภีร์อรรถกถาว่าลำดับแรกในสังโยชน์พึงทราบว่า 1. ธรรม5เหล่านี้คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสพร้อมทั้งกามราคะและปฏิฆะที่ให้เกิดในอบายละได้ด้วยญาณที่1คือโสดาปัตติมรรคญาณ 2. กามราคะและปฏิฆะชนิดหยาบที่ยังเหลือละได้ด้วยญาณที่2คือสกทาคามิมรรคญาณ 3. กามราคะและปฏิฆะอย่างละเอียดละด้วยญาณที่3อนาคามิมรรคญาณ 4. สังโยชน์5อย่างมีรูปราคะเป็นต้นรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชาละได้ด้วยญาณที่4โดยแท้คืออรหัตตมรรคญาณในกิเลสทั้งหลายพึงทราบว่า 1. ทิฏฐิและวิจิกิจฉาละได้ด้วยญาณที่1 2. โทสะละด้วยญาณที่3 3. โลภะโมหะมานะถีนะอุทธะอะหิริกะและอโนตตัปปะละได้ด้วยญาณที่4ในมิจฉัตริยธรรมทั้งหลายพึงทราบว่า 1. มิจฉาทิฏฐิมุสาวาทมิจฉากัมมันตะละมิจฉาอาชีวะ4อย่างนี้ละได้ด้วยญาณที่1 2. มิจฉาสังกัปปะปิสุนาวาจาและพรุสวาจา3อย่างนี้ละได้ด้วยญาณที่3อันหนึ่งพึงทราบว่าเจตนาเป็นวาจาในเรื่องนี้ 3. สัมผัสปลาปะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาวิมุตติและมิจฉาญาณละได้ด้วยญาณที่4คำว่าอันหนึ่งพึงทราบว่าเจตนาเป็นวาจาในเรื่องนี้หมายความว่าเสียงพูดคือวาจาโดยตรงซึ่งเป็นรูปที่ละด้วยมรรคไม่ได้แต่อกุศลเจตนาที่ก่อให้เกิดเสียงพูดเป็นธรรมที่ละได้ด้วยมรรคดังนั้นจึงกล่าวว่าอกุศลเจตนาเป็นมุสาวาทปิสุนวาจาและพลุสวาจาเพราะเมื่อไม่มีอกุศลเจตนาก็เกิดมุสาวาทเป็นต้นไม่ได้ยกเว้นการกล่าวพลุสวาจาของพระปิลิมทวัชชะที่เกิดจากความเคยชินคำว่าสัมผัสปราปะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาวิมุตติและมิจฉาญาณละได้ด้วยญาณที่4พึงทราบความหมายว่ามิจฉาวาจาคืออกุศลเจตนาที่เป็นวจีทุจริต4มิจฉากัมมันตะคืออกุศลเจตนาที่เป็นกายทุจริต3มิจฉาอาชีวะ
คืออกุศลเจตนาที่เป็นกายทุจริต3และวจีทุจริต4ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพมิจฉาสติคืออกุศลจิตตุบาทที่มีสัญญาเป็นประธานเกิดขึ้นโดยระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับทางโลกเช่นบุตรภรรยาความสนุกสนานการทะเลาะวิวาทดังนี้เป็นต้นมิจฉาญาณคือโมหะที่คิดหาทางทำอกุศลหรือใคร่ครวญถึงวิธีทำอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องความรู้ที่เป็นไปโดยไม่ถูกต้องมิจฉาวิมุตติคือความสำคัญตนที่ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสว่าหลุดพ้นแล้วหรือสำคัญธรรมที่ยังไม่หลุดพ้นว่าเป็นธรรมที่หลุดพ้นโดยองค์ธรรมคือโลภะจิตตุบาทจำแนกได้เป็น2 อย่างคือมิจฉาวิมุตติที่ให้ไปเกิดในอบายละได้ด้วยญาณที่1มิจฉาวิมุตติที่ไม่ให้ไปเกิดในอบายอันเนื่องด้วยกามราคะชนิดหยาบและชนิดละเอียดละด้วยญาณที่2และที่3มิจฉาวิมุตติอันเนื่องด้วยภวราคะละด้วยญาณที่4องค์ธรรมของมิจฉัตตธรรมที่เหลือปรากฏชัดแล้วในโลกธรรมทั้งหลายพึงทราบว่า 1. ปฏิฆะความยินร้ายละได้ด้วยญาณที่3 2. อนุญญะความยินดีละได้ด้วยญาณที่4 3. อาจารย์บางท่านกล่าวว่าความยินดีในชื่อเสียงและการสรรเสริญละได้ด้วยญาณที่3คัมภีร์วิสุทธิมรรคบางฉบับมีข้อความว่าอาจารย์บางท่านกล่าวว่าความยินดีในชื่อเสียงและการสรรเสริญละได้ด้วยญาณที่4ข้อความนี้ไม่ต่างจาก2ประโยคต้นที่เป็นมติทั่วไปจึงควรมีรูปว่าตติยะยานะวัชโชละได้ด้วยญาณที่3ตามมติของอาจารย์บางท่านอันหนึ่งความตระหนี่ที่เรียกว่ามัจฉริยะละได้ด้วยโสดาปัตติมัคคยานดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่ามัจฉริยะละได้ด้วยญาณที่1 นั่นแหละมัจฉริยะ5ประเภทกล่าวไว้ในคัมภีร์อัฏฐสาลีนีว่า1อาวาสมัจฉริยะความตระหนี่ที่พักคือความไม่ต้องการให้บุคคลอื่นเข้ามาอยู่ในวัดหรือสถานที่ของตนหรือต้องการให้ผู้ที่มาอยู่แล้วย้ายไปสถานที่อื่นหาใช่ความไม่ต้องการให้คนร้ายมาพักอาศัย 2. กุลมัจฉริยะความตระหนี่ตระกูลคือความไม่ต้องการให้คนสนิทของตนที่เป็นทายกทายิกาญาติมิตรเป็นต้นไปคบหาบุคคลอื่นหาใช่ความไม่ต้องการให้คนร้ายมาคบหา 3. ลาภมัจฉริยะความตระหนี่ลาภคือความต้องการให้ได้ลาภคนเดียวไม่ต้องการให้ผู้อื่นได้ลาภเหมือนตนไม่ใช่ความไม่ต้องการจะได้ลาภของภิกษุที่ประจบตระกูลและทำให้ญาติโยมเสื่อมศรัทธาและไม่ใช่การรังแกบุคคลอื่นเมื่อตนได้ลาภแล้วนอกจากนั้นยังเป็นความไม่แบ่งปันปัจจัย4ที่ตนมีเพียงพอแล้วแก่เพื่อนพรหมจรรย์ส่วนการไม่ให้สิ่งที่ตนหวงแหนไม่จัดเป็นมัจฉริยะแต่เป็นเพียงโลภะเพราะมัจฉริยะมีลักษณะทนไม่ได้ที่บุคคลอื่นครอบครองสมบัติของตนส่วนโลภะมีลักษณะผูกพันสมบัติของตนอันหนึ่งการไม่ใช่สิ่งที่ตนจำเป็นต้องจัดเป็นปฏิสังขาญาณดังที่กล่าวไว้ในวิปัสสนาในเล่ม1
เรื่องสังโยชน์ในปริเฉดที่4 4. วันนะมัจฉริยะความตระหนี่ความดีคือความไม่ต้องการพูดหรือฟังความดีของบุคคลอื่นหรือไม่ต้องการให้ผู้อื่นมีความดีเหมือนตนหาใช่ความไม่อยากพูดหรือฟังคำสรรเสริญความดีที่ไม่มีจริง 5. ธรรมัจฉริยะความตระหนี่ธรรมคือความไม่ต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจหลักธรรมหรือวิชาความรู้เหมือนตนหาใช่ความไม่ต้องการให้คนผ่านเรียนรู้ในวิปลาสทั้งหลายพึงทราบว่า 1. สัญญาจิตและความเห็นที่แปรปรวนในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงในความไม่มีอัตตาว่ามีอัตตาพร้อมด้วยความเห็นที่แปรปรวนในทุกข์ว่าสุขในสิ่งไม่งามว่างามวิปลาส8เหล่านี้ละได้ด้วยญาณที่1 2สัญญาและจิตที่แปรปรวนในสิ่งที่ไม่งามว่างามวิปลาส2เหล่านี้ละได้ด้วยญาณที่3 3สัญญาที่จิตแปรปรวนในทุกข์ว่าสุขวิปลาส2เหล่านี้ละได้ด้วยญาณที่3 3สัญญาและจิตที่แปรปรวนในทุกข์ว่าสุขวิปลาส2เหล่านี้ละด้วยญาณที่4พระโสดาบันและพระสกทาคามียังมีสัญญาวิปลาสคือความสำคัญผิดและจิตตวิปลาสคือความรับรู้ผิดว่าร่างกายของตนและผู้อื่นสวยงามและเป็นสุขดังนั้นจึงเพลิดเพลินยินดีกามคุณแต่ท่านไม่มีทิฏฐิวิปลาสคือความเห็นผิดว่าเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นสุขอย่างแท้จริงเมื่อท่านพิจารณาดูจะพบเพียงรูปนามไม่พบรูปร่างสันฐานที่สวยงามและเป็นสุขพระอนาคามียังมีสัญญาวิปลาสและจิตตวิปลาสว่าเป็นสุขดังนั้นจึงมีความอาลัยในขันธ์ของตนและเพลิดเพลินอยู่ในรูปภพและอรูปภพความลำเอียงที่เรียกว่าอคติละได้ด้วยโสดาปัตติมรรคญาณดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่าความลำเอียงมี4ประเภท 1. ฉันทาคติลำเอียงเพราะรักในเวลาตัดสินคดีแบ่งปันสิ่งของชมเชยตำหนิแนะนำหรืออุปถัมภ์เป็นต้น 2. โทสาคติลำเอียงเพราะชังคนที่ตนไม่ชอบ 3. โมหาคติลำเอียงเพราะหลงด้วยความไม่รู้จริง 4. พยาคติลำเอียงเพราะกลัวผู้ที่มีอำนาจในอาสวะทั้งหลายพึงทราบว่า 1. อาสวะคือทิฏฐิละได้ด้วยญาณที่ 1 2. อาสวะคือกามละได้ด้วยญาณที่ 3 3.อาสวะสองอย่างอื่นภวาสวะและอวิชชาสวะละได้ด้วยญาณที่4อาสวะ4ตามในพระสูตรและพระอภิธรรมคือ 1. กามาสวะโลภะที่พอใจกามคุณ5ตามในพระสูตรหรือตามในพระอภิธรรมคือโลภะที่เกิดขึ้นในโลภมูลจิตทั้งหมดนอกจากภวาสวะ 2. ภวาสวะโลภะที่พอใจรูปภพอรูปภพรูปฌานอรูปฌานโลภะที่ประกอบด้วยสัสสตทิฏฐิโลภะที่พอใจในกามภพคือความเป็นมนุษย์เทวดานาคครุฑบุรุษสตรีเป็นต้นตามในพระสูตรหรือตามในพระอภิธรรมคือโลภะที่ปราศจากทิฏฐิอันยินดีรูปภพอรูปภพรูปฌานและอรูปฌาน 3. ทิฏฐาสวะทิฏฐิคือความเห็นผิด
4อวิชชาสวะโมหะคือความหลงความโง่ในนิวรณ์ทั้งหลายพึงทราบว่า 1. วิจิกิจฉานิวรณ์ละได้ด้วยญาณที่1 2. นิวรณ์คือกามฉันทะพยาบาทและกุกุจจะ3อย่างนี้ละได้ด้วยญาณที่3 3. ทินมิทธะและอุทจจะละได้ด้วยญาณที่4กามฉันทะละได้ด้วยญาณที่3เป็นกามฉันทะอย่างละเอียดที่ยินดีพอใจในกามคุณกล่าวไว้ตามในพระสูตรส่วนตามในพระอภิธรรมรวมรูปราคะและอรูปราคะว่าเป็นกามฉันทะรูปราคะและอรูปราคะดังกล่าวละได้ด้วยอรหัตตมรรคญาณในอุปทานทั้งหลายพึงทราบว่า 1. แม้รูปราคะและอรูปราคะก็รวมอยู่ในกามุปาทานเพราะโลกิยธรรมทั้งหมดกล่าวไว้ในคำว่ากามโดยเป็นวัตถุกามดังนั้นกามุปาทานนั้นจึงละได้ด้วยญาณที่4 2. อุปทานที่เหลือละได้ด้วยญาณที่1อุปทาน4มีดังนี้คือ 1. กามุปาทานความยึดมั่นในกามคุณคือโลภะยินดีพอใจโลกิยธรรมทั้งหมดที่เป็นวัตถุกาม 2. ศีลพัตตุปาทานความยึดมั่นในศีลพรตนอกศาสนาเช่นความประพฤติเหมือนวัวและสุนัขเป็นต้นว่าเป็นทางหลุดพ้นหรือเป็นความยึดมั่นว่าสามารถหลุดพ้นได้ด้วยการบำเพ็ญศีลฝ่ายโลกที่ปราศจากอริยมรรคมีองค์8 3. อัตวาทุปาทานความยึดมั่นในตัวตนหรือสักยะทิฏฐิ20 4. ทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิอื่นทั้งหมดสักยะทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ามีตัวตนแบ่งออกเป็น20อย่างโดยจำแนกขันธ์5ออกอย่างละ4คือรูปังอัตตารูปเป็นอัตตารูปวาอัตตาอัตตามีรูปอัตตนิรูปังรูปมีอยู่ในอัตตารูปัสมิงอัตตาอัตตามีอยู่ในรูปในอนุสัยทั้งหลายพึงทราบ1. อนุสัยคือทิฏฐิและวิจิกิจฉาละได้ด้วยญาณที่1 นั่นแหละ 2. อนุสัยคือกามราคะและปฏิฆะละได้ด้วยญาณที่3 3. อนุสัยคือมานะภวราคะและอวิชชาละได้ด้วยญาณที่4ความสงบไปในอนุสัยเป็นการไม่เกิดขึ้นของปริยุตฐานะกิเลสถ้ายังมีปริยุตฐานะกิเลสอยู่ก็แสดงว่าอนุสัยยังไม่สงบไปในกุศลกรรมบททั้งหลายพึงทราบว่า 1. ปานาติบาตการฆ่าสัตว์อทินนาทานการลักทรัพย์กาเมสุมิจฉาจารความประพฤติผิดในกามมุสาวาทการพูดเท็จและมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอกุศลกรรมบท5อย่างนี้ละได้ด้วยญาณที่1 2. ปิสุณวาจาการพูดส่อเสียดพลุสวาจาการพูดคำหยาบและพยาบาทความปองร้ายอกุศลกรรมบท3อย่างนี้ละได้ด้วยญาณที่3 3. สัมผัสปลาปะการพูดเพ้อเจ้อและอภิชฌาความละโมบละได้ด้วยญาณที่4มีคำอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าอกุศลกรรมบท5คือปิสุณาวาจาพลุสวาจาพยาบาทสัมผัสปลาปะ
และอภิชฌาที่นำไปสู่อบายละได้ด้วยโสดาปัตติมรรคญาณอกุศลกรรมบท5ที่ไม่นำไปสู่อบายอันเนื่องด้วยกามราคะและพยาบาทอย่างหยาบละได้ด้วยสกทาคามิมรรคญาณอกุศลกรรมบท5ที่ไม่นำไปสู่อบายอันเนื่องด้วยกามราคะและพยาบาทอย่างละเอียดละด้วยอนาคามิมรรคญาณสัมผัสปลาปะและอภิชฌาอันเนื่องด้วยภวะราคะละได้ด้วยอรหัตตมรรคญาณในอกุศลจิตตุปบาททั้งหลายพึงทราบว่า 1. ทิฏฐิสัมปยุตตจิต 4 และวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต 1รวม 5 ดวงละได้ด้วยญาณที่ 1 นั่นแหละ 2. ปฏิฆะสัมปยุตตจิต 2 ละได้ด้วยญาณที่ 3 3. จิตตุบาทที่เหลือทิฏฐิคตะวิปยุตตจิต 4. อุทจจะสหรคตจิต 1 ละได้ด้วยญาณ 4มีคำอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าอกุศลจิตตุปบาท6ดวงคือทิฏฐิคตะวิปยุตตจิต 4 โทสะมูลจิต 2 ที่นำไปสู่อบายละได้ด้วยโสดาปัตติมรรคญาณดังหลักฐานในคัมภีร์ธรรมสังคณีว่าจิตตุปบาทที่เกิดร่วมกับโลภะเป็นทิฏฐิคตะวิปยุต 4จิตตุปบาทที่เกิดร่วมกับโทมนัส 2ธรรมเหล่านี้พึงละด้วยโสดาปัตติมรรคบ้างพึงละด้วยธรรมขั้นสูงบ้างอกุศลจิตตุปบาท6ดวงนั้นที่นำไปสู่อบายไม่ได้อันเนื่องด้วยกามราคะและพยาบาทอย่างหยาบพร้อมด้วยอุทจจะสัมปยุตตจิตที่มีบุคคลเป็นที่ตั้งเหมือนกันโดยการละกับกามราคะและพยาบาทอย่างหยาบละได้ด้วยสกทาคามิมรรคญาณอกุศลจิตตุปบาท6ดวงนั้นที่นำไปสู่อบายไม่ได้อันเนื่องด้วยกามราคะและพยาบาทอย่างละเอียดพร้อมด้วยอุทจจะสัมปยุตตจิตที่มีบุคคลเป็นที่ตั้งเหมือนกันโดยการละกับกามราคะและพยาบาทอย่างละเอียดละได้ด้วยอนาคามิมรรคญาณทิฏฐิคตะวิปยุตตจิต 4 ที่เกิดร่วมกับภวะราคะและอุทจจะสหรคตจิตที่เหลือจากประเภทข้างต้นละได้ด้วยอรหัตตมรรคญาณดังหลักฐานในคัมภีร์ธรรมสังคณีว่าธรรมใดไม่พึงละด้วยโสดาปัตติมรรคคือจิตตุปบาทที่เกิดร่วมกับอุทธัจจะธรรมใดพึงละด้วยมรรคชั้นสูงคือจิตตุปบาทที่เกิดร่วมกับอุทธัจจะความจริงแล้วอุทธัจจะสัมปยุตตจิตไม่ได้ถูกละด้วยอรหัตตมรรคญาณอย่างเดียวเพราะความฟุ้งซ่านของพระสกทาคามีและพระอนาคามีไม่ควรมีสภาพหยาบเหมือนความฟุ้งซ่านของพระโสดาบันดังนั้นมรรคชั้นสูงทั้ง3จึงละอุทธัจจะสัมปยุตตจิตอย่างหยาบละเอียดและโดยสิ้นเชิงคำกล่าวว่ามีบุคคลที่ตั้งเหมือนกันโดยกาละหมายความว่าเมื่อกิเลสอย่างหนึ่งดับไปด้วยมรรคานุภาพในกระแสจิตของบุคคลหนึ่งกิเลสอื่นที่อยู่ในระดับเดียวกันกับกิเลสนั้นก็ดับไปด้วยกันเป็นกิเลสระดับเดียวกับที่ดับไปพร้อมกันโดยไม่ใช่กิเลสที่เกิดร่วมกันหมายความก็คือกิเลสที่ดับไปพร้อมกันในกระแสจิตของบุคคลหนึ่งคือกิเลสที่มีในที่ตั้งคือบุคคลเดียวกันอยู่ในระดับเดียวกันกับกิเลสที่ถูกละด้วยมรรคและถูกละได้พร้อมกันในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและคัมภีร์นี้
มิได้กล่าวถึงอกุศลธรรมบางอย่างที่ละได้ด้วยมรรคญาณ4บางอกุศลธรรมนั้นมีองค์ธรรมโดยเฉพาะและมีลักษณะการละเหมือนสังโยชน์ที่กล่าวไว้แล้วส่วนอกุศลธรรมที่ไม่มี

แกล้งมายาการหลอกลวงสาไถความประมาทประมาทะความหัวดื้อธัมภะและความแข่งดีสารัมภะเป็นต้นในมัชฌิมานิกายมูลปัณณาสวัฏฐสูตรพระพุทธองค์ทรงแสดงอุปกิเลสที่ควรละ16ประการดังนี้ 1. ความโลภที่ไม่เหมาะสมด้วยอภิชาอภิชาวิสมะโลภะ 2. ความปองร้ายพยาบาท 3. ความโกรธโกฏะ 4. ความผูกโกรธอุปาณาหะ 5. การลบหลู่มักขะคือจิตตุปปาบาทที่เกิดร่วมกับโทมนัสเป็นไปโดยลักษณะลบหลู่คุณของผู้ที่ทำอุปการะไว้ดังคัมภีร์อรรถกถาอธิบายไว้ดังนี้พึงทราบว่าโดยองค์ธรรมเป็นจิตตุปปาบาทที่เกิดร่วมกับโทมนัสอันเป็นที่ไปของลักษณะลบหลู่คุณของผู้มีพระคุณ 6. การตีตนเสมอท่านปลาสะคือจิตตุบาทที่เกิดร่วมกับโทมนัสและเป็นไปโดยลักษณะตีตนเสมอกับทุกคนอื่นที่เลิศกว่าตนด้วยคุณธรรมมีศรัทธาและศีลเป็นต้น 7. ความริษยาอิจฉา 8. ความตระหนี่มัจฉริยะ 9. การเสแสร้งมายาคือจิตตุปปาบาทที่เกิดร่วมกับโลภะเป็นไปโดยลักษณะปกปิดโทษของตน 10. การหลอกลวงสาไถคือจิตตุปปาบาทที่เกิดร่วมกับโลภะเป็นต้นไปเป็นไปโดยลักษณะโอ้อวดคุณธรรมที่ไม่มีจริงในตน 11. ความหัวดื้อธัมภะคือจิตตุปปาบาทที่เกิดร่วมกับมานะเป็นไปโดยลักษณะกระด้างไม่เคารพนับถือผู้ที่ควรเคารพนับถือดังคัมภีร์มูลฎีกาอธิบายว่าอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าความกระด้างของจิตก็คือจิตที่ดำเนินไปอย่างนั้นนั่นแหละอีกในหนึ่งพึงทราบว่าเป็นมานะโดยพิเศษ 12. ความแข่งดีสารัมภะคือจิตตุปปาบาทที่เป็นทิฏฐิคตวิปยุตมีมานะเป็นประธานเป็นไปโดยลักษณะต้องการจะเอาชนะบุคคลอื่น 13. การถือตัวมานะ 14. ความเย่อหยิ่งอติมานะ 15. ความมัวเมามานะ 16. ความประมาทปมาทะคือโลภะมูลจิตตุปปาบาทหรือโทสะมูลจิตตุปปาบาทเป็นไปโดยลักษณะพอใจกามคุณ5และทุจริตพร้อมทั้งหลงลืมการทำคุณงามความดีอุปกิเลสเหล่านั้นละได้ด้วยมรรคญาณ4ตามสมควรดังคัมภีร์อรรถกถากล่าวว่า 1. อุปกิเลส6เหล่านี้คือการลบหลู่การตีเสมออิจฉามัจฉริยะมายาและสาไถละได้ด้วยโสดาปัตติมรรคมัคคญาณ 2. อุปกิเลส4เหล่านี้คือพยาบาทโกฏะความผูกโกรธและปมาทะละได้ด้วยอนาคามิมรรคอุปกิเลส6เหล่านี้คืออภิชฌาวิสมะโลภะความหัวดื้อความแข่งดีมานะอติมานะและความโมเมาละได้ด้วยอรหัตตมรรคญาณอันหนึ่งการละอุปกิเลส10ด้วยอนาคามิมรรคญาณและอรหัตตมรรคญาณเป็นการละโดยเด็ดขาดที่จริงแล้วมรรคญาณเบื้องต่ำคือโสดาปัตติมรรคญาณและสกทาคามิมรรคญาณสามารถจะละอุปกิเลสเหล่านั้นที่นำไปสู่อบายได้

คนเราโดยส่วนมากชอบสุขกลัวทุกข์นี่เป็นส่วนมากไม่ว่าใครทั้งหมดสุขนั้นเป็นที่ปรารถนาทุกข์นั้นเป็นที่รังเกียจไม่ชอบเลยแค่ที่จริงนั้นถ้าหาแล้วพิจารณาความจริงถี่ถ้วนแล้วเพราะทุกข์แท้ๆเลยทำมาค้าขายหาอยู่ด้วยประการต่างๆทำสวนทำนาค้าขายราชการเป็นเจ้านายหาเงินร่ำเดือนกินก็เพราะกลัวทุกข์แม้ที่สุดไปโจรขโมยหาปล้นก็เพราะมันกลัวทุกข์อย่างได้ความสุขอย่างที่เขาลุ่มรวยนี่จึงว่าทุกข์เป็นเหตุให้ขยันหมั่นเพียรทุกเป็นเหตุให้แสวงหาประโยชน์ถ้าไม่มีทุกบีบบังคับทุกบีบคั้นไปแล้วคนเราจะพากันนิ่งนอนใจไม่แสวงหาสิ่งใดเลยแล้วมันมีปัญหาอยู่อ่ะการทำงานเพื่อหาความสุขไปเหตุที่ไหนจึงต้องไปทนทุกข์เช่นลำบากลากตามต่างแดดตามฝนมันทุกข์จะแท้มันมีบทอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศไว้เป็นหน้าคิดยิริเยนะดุขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรก็การเพียรน่ะมันไม่ใช่เรื่องทุกข์หรือทำไมยังอดทนทุกข์ได้เพราะความเพียรนั่นเป็นปัญหาหน้าคิดแต่หากว่าเราจะอุปมาประมาณหรือหากเราจะฟังอีกแง่หนึ่งในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าโรคนี้นั่นนอกจากทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปก็ไม่เห็นมีอะไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไว้อย่างนี้แต่ตกลงคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เป็นคนทุกข์นะถ้าหากเราพูดถึงคำได้ฟังคำคำสอนพระเจ้าในข้อนี้แล้วนั้นถ้าจะไขความในข้อตกขึ้นมาบ้างหาวิริยะสุขมาเจติหรือหากเราจะพูดมาเปรียบให้เนี่ยความไว้จังกันไปอีกคนตกน้ำถ้าไม่พยายามว่ายก็ไม่หวังจมน้ำตายคนว่ายและพยายามว่ายเท่านั้นน่ะที่จะรอดมาได้คำอวิริยะนั้นดุขมัจเจติท่านเอาพระมาประมาณนี้มาเปรียบเทียบแล้วชัดขึ้นในความพอนั้นถ้าหากเราจะฟังเข้าไปอีกในธรรมจักรพระวจนสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาปฐมเทศนาทุกข์เป็นของควรกำหนดไม่ใช่เป็นของควรละความทะเยอทะยานดิ้นรนและความอยากคือตัวตัณหานั่นเป็นสิ่งที่ควรละอันนี้ก็เป็นเหตุสองให้เราคิดค้นอีกเหมือนกันคิดค้นหาหลักจริงทุกนั้นมันของมีอยู่จะทิ้งก็ไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องทางด้านปฏิบัติวิปัสสนาไม่ใช่ทิ้งทุกยกทุกขึ้นมาพิจารณาไม่ใช่ให้เป็นของว่างและของไม่มีถ้าเป็นของว่างและของไม่มีไม่เป็นวิปัสสนาใครจะเอาของว่างของไม่มีมาพิจารณาไม่เป็นวิปัสสนาเลยต้องเอาของนี้อยู่คือทุกปราลบทุกค้นคว้าทั้งเรื่องทุกให้เห็นต้นตอของทุกให้เห็นเหตุที่เกิดทุกแล้วไปเห็นเหตุที่จะให้ดับทุกด้วยอาการอย่างไรผู้ปฏิบัติถ้าหาพิจารณาต้นตอของทุกแล้วเห็นชัดตามเป็นจริงคือว่าทุกอยู่ในขันถ้าขันยังมีอยู่ตราบใดทุกข์มันก็ติดอยู่ในขันนี้
เมื่อเราเห็นชัดว่าขันเป็นเรื่องเป็นก้อนทุกข์ทำยังไงมันจะเกิดทิ้งทุกข์นี้ได้เราแยกขันออกเป็นธาตุเป็นขันเป็นอายตนะเป็นอินทรีย์แยกออกเป็นส่วนไม่ส่วนส่วนขันเลยไม่มีเห็นแต่สภาวะธรรมหนึ่งเกิดขึ้นก็ระดับไปอุปทานความถือขันก็หายไปใจที่ถือว่าอุปทานว่าขันเป็นตัวเป็นตัวมันก็หายความกันนั้นความสงบก็เกิดขึ้นใจก็ไปอีกส่วนอยู่ส่วนหนึ่งต่างหากนอกจากขันไม่ใช่เพื่อมันไปมองเห็นขันมันไม่ได้ไปอยู่ในขันแต่หากขันเกลือกันอยู่กับจิตจิตไปเห็นขันแต่ว่าจิตมันไม่ได้เข้าไปยึดในขันเห็นเป็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นดับไปในขณะที่จิตมันสงบลงไปความทุกข์ที่เราถือว่าเป็นทุกข์มาแต่เบื้องต้นมันก็หายไปอันนี้เราพิจารณาทางวิปัสสนามันต้องเป็นนั้นต้องยกขันขึ้นคือยกกองทุกข์ขึ้นอันเขาไม่มีนั่นไม่ใช่วิปัสสนาเงียบสงบไปเลยไปหมดเลยลุ่มป้างเปล่าศูนย์ทำอะไรมาพิจารณาไม่มีเรื่องพิจารณาพิจารณาศูนย์กับศูนย์ทั้งหมดเลยศูนย์ไม่สับอะไรก็ได้ว่างก็เลยว่างหมดไม่สับอะไรก็ได้สงบไปเงียบไปหมดไม่มีอะไรแล้วจะเอาอะไรพิจารณาเมื่อไม่มีพิจารณาไม่มีเรื่องพิจารณาปัญญาก็ไม่เกิดมันก็ไปสงบไปเฉยความสงบนี่ไม่ใช่มันอยู่ตลอดชีวิตนะแต่สักครู่สักครั้งอย่างใดก็เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงงานดีที่สุดกลับออกมาก่อนของเก่าทุกทั้งหลายมีอยู่ไงมันจะมีเท่าเก่าถ้าหากเราไม่ใช้ปัญญาเจนาอย่างว่านี้แล้วไม่เข้าถึงสัจจะของจริงไม่เห็นของจริงงานดีที่สุดแต่เมื่อทุกข์มากเลยเข้าไปสงบลบหลีกทุกข์ใช่ท่านพูดได้อีกไงหนึ่งผู้ชอบความสงบผู้หลบทุกข์ไม่ใช่นักสู้นักลบผู้ที่ต่อสู้คือวิปัสสนาคนกลัวอย่างอธิบายนะอันเป็นนั่นเป็นนักสู้นักลบสู้ลบมันต้องไปจันหน้ากันกับข้าศึกแพ้ชนะนี้ก็เห็นทุกเป็นข้าศึกอันหนึ่งของจิตใจคือเราไม่ชอบอย่างที่ว่านะครับมันคอยเป็นพลปักก็เป็นข้าศึกรบกวนไม่ให้เราสบายอยู่ตลอดกาลเวลาอันนี้ถ้าหากว่าเราเห็นเป็นข้าศึกเราจะต้องต่อสู้ทุกยกทุกข์หนึ่งพิจารณาพระพุทธเจ้าท่านยังสอนให้ควรสอนว่าให้ควรพิจารณาไม่ใช่ควรละดังกล่าวแล้วในเบื้องต้นว่าทุกข์ของควรกำหนดถ้าหากเราไปกำหนดเข้าใจชัดเจนดังอธิบายเมื่อกี้เนี่ยนั้นจนมันวางทุกข์ได้มันเห็นเป็นสภาวธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปก็เรียกว่าเราได้กำหนดแล้วท่านนี้ที่เรากำหนดได้หมายความว่าเราได้เห็นเราได้รู้ความจริงแล้วเราได้ชัดเจนแล้วหากมันจะเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วก็พิจารณาอย่างเก่าแนวเก่าหรืออาจจะมีแวววาวหรือคมขำขึ้นไปกว่าเก่าอีกก็อาจเป็นไปได้เห็นนั้นทุกข์จริงเป็นของควรต่อสู้เป็นของควรที่เราจะต่อสู้ยิ่งทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลาทุกข์เพราะหิวก็หายทุกข์เพราะเจ็บปวดทุกข์เพราะความทะเยอทะยานดิ้นรนอยากได้ทางอย่างนั้นหรือทุกข์เพราะความกังวลเกี่ยวข้องผูกพันวันนี้รุ่มอกรุ่มใจทุกข์ที่เป็นนามธรรมทุกข์ที่เป็นรูปกับทุกข์โดยการหิวก็หายกระทบร้อนกระทบความแข็งเมื่อเย็นร้อนอ่อนแข็งทุกอย่างที่กระทบสัมผัสมันมีอยู่นี่
ประสาทเนี่ยมันทันดับประสาทเนี่ยมันทันตายสิ่งทั้งหลายนี่จะต้องกระทบอยู่ตลอดเวลาเราจะหนีพ้นที่ไหนได้ให้พ้นดับคิดว่าใครจะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้เมื่อมีชีวิตอยู่ยังมีอยู่ตราบตราบใดก็จะมีอยู่ตราบนั้นทุกพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันอันนี้อาสมสาวกก็เหมือนกันถึงแม้ท่านจะพิจารณาเห็นทุกข์แล้วทุกข์ยังอยู่ตามเดิมท่านก็ไม่ได้ไปทิ้งไว้นะแต่ว่าทุกข์หัวหน้าไม่สามารถมารบกวนท่านด้วยเหตุที่ท่านเห็นชัดตามจริงอธิบายนะจริงว่าทุกข์นี่เป็นเครื่องอยู่ทุกข์นั้นเป็นอารมณ์ยกขึ้นมาคิดคนพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นเครื่องอยู่ทุกข์เลยไม่ทุกข์เลยกลายเป็นเครื่องอยู่ใช่เหมือนกับคนที่เขาชอบการงานการขุดดินฟันไม้ก็ดีหรือการจับการสานอะไรก็ตามคิดออกกำลังเราเห็นเข้าใจว่าเขาจะนิดหนึ่งแต่พวกที่คนชอบการทำงานไม่เหนื่อยเมื่อได้ทำงานรู้สึกว่าแข็งขันขึ้นมาร่างกายก็ชักก็เชิงสุขภาพก็ดีขึ้นการงานที่เขาทำลงไปนั้นมันเป็นเรื่องเพลินยิ่งทำก็เป็นเรื่องเพลินเรื่องสนุกไม่มีความทุกข์คนผู้ที่พิจารณาถึงธรรมะเห็นทุกข์นั้นไม่ได้มีความทุกข์เลยพิจารณาทุกข์ยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องพิจารณาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตเลยกลายเป็นมหาธรรมเหมือนกับพวกคนชอบการงานในการที่เราทำนั้นผลพลอยได้ตามมาทางงานเขาขยันขันแข็งไม่เกียจคร้านผลประโยชน์จะพึงได้ก็พึงได้ตามมาอันผู้พิจารณาทุกเมื่อเห็นถึงสภาพตามเป็นจริงแล้วทุกนั้นไม่ใช่มันจะมาครอบงำผู้ที่เห็นทุกแต่ทุกนั้นกลายการพิจารณาทุกกลายเป็นนิหารตามเป็นอยู่มันเป็นการปลอบผลจิตใจให้ใสสะอาดมันเป็นบ่อเกิดของปัญญาฉลาดเฉียบแหลมเป็นทุกทีว่าถึงเรื่องทุกข์เป็นของคนกำหนดหรือว่าถ้าคนกลัวทุกข์หมายความว่าคนขี้ขลาดเพื่อมีความสามารถในการที่จะต่อสู้มุ่งอย่างเดียวแต่ความสุขคนถ้ามีความฉลาดสามารถแล้วสิ่งใดที่มันทุกข์มากที่สุดสิ่งนั้นจะต้องเป็นเอาเป็นอารมณ์คิดนึกพิจารณาผู้บำเพ็ญภาวนากรรมฐานมันต้องอ่านหาต่อสู้อย่างนี้นักปฏิบัติมาแต่ก่อนเก่าอยู่กับหมู่กับเพื่อนอยู่ในที่สบายไม่ชอบเพราะจิตไม่กล้าเขาไม่ได้ต่อสู้ต้องหาเรื่อยที่สงัดในป่าเปลี่ยวในที่ขาดในนากลัวที่ว่าเสียวนากลัวจึงจะได้ไปจนภัยคือเอาความกลัวมาเป็นเหตุเมื่อเอาความกลัวเป็นเหตุกับเพ่งพิจารณาทั้งเรื่องของกลัวกลัวไปก็พิจารณาไปมามันถึงความตายกลัวก็คือกลัวตายก็ไปลงเห็นความจริงว่าคือกลัวตายคืออัตตากลัวตนตายก็ไปถืออัตตาเมื่อถืออัตตามันก็กลัวตายมันเข้าไปถึงของจริงเพราะมันมีเหตุคือความกลัวในแง่ของทุกข์จึงเป็นของดีมีประโยชน์มากถ้าหากจะพูดในหนึ่งความสุขกับความทุกข์นั้น
น้ำหนักเท่ากันเหมือนกับความเกิดกับความตายน้ำหนักเท่ากันเกิดเท่าไรก็ตายเท่านั้นทุกเท่าไรก็สุขเท่านั้นทุกเท่าไรก็สุขเท่านั้นเรียกว่ามีน้ำหนักเท่ากันแต่มีค่าผิดกันความสุขหรือความเกิดมีราคาน้อยความทุกข์หรือความตายราคามากถ้าหาไม่ทุกข์คนไม่แสวงหาสิ่งที่มาบำบัดทุกข์นั่นเป็นเหตุอย่างนี้คนจะมีจะรวยก็ดีถ้ามาหากินประการต่างๆที่จะมีจะรวยเกิดขึ้นเพราะกลัวทุกข์ทั้งนั้นจึงไปแสวงหาให้เข้าใจอย่างนั้นอ่านเพียรวิธีจะถึงมรรคผลนิพพานเพราะกลัวทุกข์ในวัฏสงสารผู้ที่ทำบุญทุนทานต่างๆก็กลัวทุกข์ในโลกอันนี้ก็ได้ทราบว่าก็เกิดหลายมีความสุขของมนุษย์แห่งทำบุญรักษาศีลเมตตาภาวนาเพื่อจะให้พ้นจากทุกข์ในโลกอันนี้ผู้เห็นโทษทุกข์ในชั้นฟ้าสวรรค์เนอในสุคติเมื่อยังไม่สิ้นทุกข์สิ้นร้อนยังมีอารมณ์ที่สมบูรณ์บางจึงพยายามที่จะทำให้ถึงซึ่งพรหมโลกคือมีเอกคตาจิตเอกคตาพรหมโลกมันเดียวผู้เห็นโทษนั้นแล้วยังไม่ถึงที่สิ้นสุดจึงพยายามเดินตามมรรคแต่นี่ด้วยไอ้ตาลงทุกทั้งนั้นจึงมาจนเด็ดต้นถึงที่สุดเอาทุกข์เป็นต้นเหตุจึงว่าทุกข์เป็นของมีค่ามากจนถึงพระนิพพานความตายกันเหมือนกันความเกิดในใครก็ชอบทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วทำไมอยากตายทางการอยากตายไม่มีนี่เองอยากเกิดและอยากอยู่นั่นตลอดเวลาทางความที่มันอยากตายหรือว่าเกิดขึ้นมาแล้วนั่นไม่อยากเจ็บอยากใครอยากตายเป็นความประมาทคนที่พิจารณาถึงความตายเป็นคนไม่ประมาทไม่ใช่อยากตายแต่พิจารณาถึงความตายจึงจะเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะเหตุมันมีความตายอยู่ข้างหน้าเป็นพยายามที่สุดที่หาที่พึ่งง่ายที่สุดก็หารักฐานให้ลูกให้หลานเราตายไปแล้วหาสมบัติพระเจ้าให้ลูกให้หลานถ้าไม่คิดถึงความตายไม่เห็นความตายไม่มองความตายก็จะไม่ทำอย่างนี้มีเงาความตายมีค่าของความเกิดจะเข้าแนวเดิมอีกตายไปแล้วไปใส่ไปสุขติหรือทุกขติไม่แน่ใจจึงพยายามทำคุณงามความดีในฐานศีลเป็นต้นก็เพราะตายแล้วคนตายได้เห็นตายตายแล้วเกิดเป็นทุกข์ก็เพราะตายแล้วคนตายอีกแหละเพราะทุกข์ที่ตายแล้วตายก็เป็นทุกข์อีกแหละก็พยายามที่จะพ้นจากทุกข์นี่ยังว่าความตายมีค่ามากแต่คนละเกลียดคนตายคนละเกลียดคนทุกข์ถ้าว่าเพื่อนมึงจิตของจริงเนี่ยทำมากคำสอนพระเจ้าเป็นของดีมีค่ากว่าเกิดมีค่ากว่าสุขข้ามากจนถึงที่สุดมีนักปฏิบัติคงคิดคงเห็นของนักปฏิบัติมันตรงกันข้ามเขาคงเห็นเดิมมันตรงกันข้ามนี้ไม่ใช่เป็นคิดแผลแหวกแนวไปทางอื่นทางไกลแต่แท้จริงคือมันเข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระเจ้านั่นเองเที่ยวนั้นแหวกแนวเขาคนที่ฟังไม่ถูกเขาหาแหวกแนวเพราะมันฟังไม่ถูกเพราะมันไม่มีธรรมเชื่อมอยู่เพราะมันไม่เข้าถึงธรรมถ้าเข้าถึงธรรมในทางกลมไม่ใช่แบบนี้ความเห็นที่ว่าเกิดเป็นสุขเกิดนั้นชอบสุขนั้นชอบอยากได้แต่สุขและอยากได้แต่เกิดเกลียดตายและเกลียดอันนั้นเป็นการแบบนี้โดยแท้เพราะฉะนั้นยิ่งว่านักปฏิบัติไม่น่ากลัวเลยที่เรื่องทุกข์ทั้งหลายจะยกกระทุกเงินมาพิจารณา
จนเห็นเป็นสภาพว่าตามจริงทุกสิ่งทุกประการเห็นเป็นธรรมหมดเสมอใดสบายนะเพราะจริงเป็นธรรมจริงแต่จิตเรายังไม่ได้ถึงธรรมเลยไม่เป็นธรรมนี่ยกทุกข์ขึ้นมาพิจารณาโดยบายที่อธิบายมานี่มีเนื้อความโดยยอดเท่านี้ให้นำไปคิดพิจารณาอยู่คือว่ายกทุกข์เป็นอาเอายกทุกข์มาเป็นอารมณ์เอาทุกข์มาพิจารณาเราอย่าไปกลัวทุกข์เรากลัวทุกข์ทั้งนั้นพูดอีกคำหนึ่งจึงค่อยทำคนดีก็ถูกแต่ว่าเราอย่าไปกลัวทุกข์เอาทุกข์มาเป็นอารมณ์ได้ทุกข์ขึ้นมาแล้วได้ทุกข์เกิดได้ความตายมาแล้วนะเอามาเป็นอารมณ์อันนั้นได้ชื่อว่าเป็นไอ้บทบาทเบื้องต้นที่จะทำให้คนจากทุกข์และให้ได้รับความสุขหรือเป็นบทบาทที่จะไม่ให้ตายถ้าเราไม่ยึดและไม่จับอันนี้เป็นหลักแล้วจะมีเครื่องพิจารณาถ้าเราจับอันนี้เป็นหลักพิจารณาตลอดเวลาจะเป็นภาวนาธรรมสมาธิให้เกิดปัญญาญาณตลอดกาลเวลาอันนี้ทางเดินวิปัสสนาต้องเป็นอย่างนั้น

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลละพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

จริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงพระโพธิญาณในวันนี้ก็จะพูดเรื่องเนกขัมมะบารมีซึ่งเป็นบารมีข้อที่3ตามการเรียงอีกในยะหนึ่งนะเพราะการเรียงบารมีถ้าเราลองสังเกตว่ามันก็เรียงกันอยู่หลายแนวไม่ใช่เรียงระบบศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าเป็นการเรียงในรูปส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าบารมีหลักกับอุปการะบารมีและแนวหนึ่งก็เรียงตามเรื่องของพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องทศชาติเนี่ยเราจะเห็นว่าก็เรียงเนกขัมมะบารมีไว้ข้างหน้าแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยมันเป็นองค์ธรรมที่จะทำหน้าที่ขจัดโลภโกรธหลงภายในใจคนให้เจือจางเบาบางลงไปในคำว่าบารมีค่อนข้างเป็นการปฏิบัติรวมคือหมายความว่าบารมีทุกบารมีนะมันก็มาส่งเสริมสนับสนุนในการเจริญเนกขัมมะเนกขัมมะจึงแปลว่าการออกบวชมาจากนิกขัมมะแปลว่าการออกบางทีเราเรียกว่ามหาปิเนสกรมสำหรับพระโพธิสัตว์ประการออกพุทธคุณอันยิ่งใหญ่กว่าหมายความว่าชีวิตการครองเรือนมันก็เป็นคุณนั่นแหละแต่เป็นคุณระดับหนึ่งแต่ถ้าหากว่าคนได้ออกบวชประพฤติปฏิบัติของตนให้หลุดพ้นจากอำนาจกิเลสและความทุกข์ตามเนื้อหาสาระของเนกขัมมะมันก็จะเป็นคุณที่เหนือกว่าแล้วถึงจุดหนึ่งถ้าหากว่าการปฏิบัติของท่านสมบูรณ์มันก็กลายเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างพระพุทธเจ้าของเราบนในเนกขัมมะบารมีเนี่ยท่านก็บอกไว้ว่าถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุสัมโพธิญาณแล้วใช้ท่านจงบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเถิดอันว่าคนถูกขังอยู่ในเรือนจำได้รับแต่ความทุกข์ทรมานย่อมไม่เกิดความยินดีในเรือนจำมีแต่หาช่องทางที่จะพ้นออกไปชั้นใดท่านจงมองเห็นภพทั้งปวงหลุดเรือนจำจงมุ่งหน้าต่อเนกขัมมะเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นไปจากภพฉันนั้นเหมือนกันพระโพธิสัตว์ครั้นเห็นเนกขัมมะบารมีเป็นข้อที่3อย่างนี้แล้วเมื่อใคร่ครวญต่อไปก็ได้เห็นปัญญาบารมีก็ว่ากันไปเรื่อยๆนะทีนี้ประการสำคัญที่อยากจะพูดเนี่ยคือตัวเนกขัมมะเนกขัมมะโดยเนื้อหาสาระแล้วก็แปลว่าการออกเพื่อคุณหรือการออกไปจากกิเลสแล้วก็ออกไปจากทุกข์ออกไปจากสังสารวัฏการมองแบบพระโพธิสัตว์เพื่อสร้างบารมีนี้มองตัวภพเลยหมายความกรรมภพรูปภพอรูปภพซึ่งจริงๆมันก็ประณีตนะสมัครคนมีกิเลสแล้วก็น่าบันเทิงรื่นเริงใจเครื่องมือในการตัดสินว่าปัญญาของคนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเป็นการมองมุมเดียวกันแต่จะมองได้ต่างกันอย่าที่ท่านพูดว่าสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นคนตรงคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่พร่าพรายภาพเดียวกันแต่วุฒิภาวะของคนในการมองนั้นไม่เหมือนกันคนหนึ่งจะมองเห็นเป็นโคลนตมแต่คนมองคนหนึ่งก็มองเห็นดาวอยู่ปราบไรอะไรก็ตามเป็นต้นไม้เป็นอะไรเนี่ยนานมาแล้วนะตอนอยู่ต่างจังหวัดมาเคยทดลองถามอยู่ผมก็นั่งกันอยู่หลายคนเราทดลองดูความคิดเขานะครับคือสมมติว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่นี่ต้นหนึ่งใหญ่มากเลย4คนโอบเลยแล้วก็สูงด้วยถามว่าท่านคิดว่าถ้าเขาให้ท่านเนี่ยท่านจะทำยังไงส่วนใหญ่คนดังนั้นนะคนไปสร้างบ้านบางคนไปขายบ้างคนไปทำอย่างนี้อย่างโน้นก็หมายความมาแปลสภาพเป็นเงินส่วนใหญ่เนี่ยจะแปลสภาพเป็นเงินแต่มีคนอยู่คนเดียวเขารู้สึกเสียดายก็บอกเสียดายนะต้นไม้โตขนาดนี้มันก็หลายร้อยปีแล้วก็อยากจะอนุรักษ์ไว้นะเพราะงั้นในฐานะเป็นเจ้าของจะอนุรักษ์ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้อยู่อาศัยไปพบได้เห็นแล้วก็ถามอีกทีหนึ่งว่าสมมติตอนนั้นมันอะไรล่ะสลากกินแบ่งมันรางวัลที่หนึ่งก็500,000นั่นนะลองถามดูว่าสมมติว่ามีเงิน500,000จะทำยังไงค
คนหนึ่งก็คิดเฉพาะเรื่องนาของแกนะซื้อนาเพิ่มแล้วก็จ้างคนยกคันนาซื้อเครื่องมือทุ่นแรงในการทำนาก็สรุปว่ามันก็เกือบหมดแต่แกคิดเนี่ยคนหนึ่งก็คิดจะสร้างบ้านจะต่อเติมบ้านบางช่องอะไรต่างๆส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้ที่เป็นครูก็บอกว่าก็จะมุงหลังคาโรงเรียนส่วนหนึ่งแต่จะเก็บเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวส่วนหนึ่งสมภารก็คิดว่าจะเอาไปสร้างโบสถ์ให้เสร็จอะไรแต่ไรก็ลองทดลองดูเพราะตอนนั้นกระแสของคอมมิวนิสต์เข้ามาแรงเราต้องการให้คนที่มีความโน้มเอียงตรงนั้นลองฟังดูซิว่าสมมติเงินเท่ากันเนี่ยเราจะเห็นว่าคนจะอยู่ด้วยเงินตรงนั้นได้ไม่เท่ากันหรอกเราพื้นฐานความคิดเขาไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่อยากจะไปพูดเรื่องคอมมิวนิสต์เดี๋ยวคนมากๆนะคือต้องการจะถ่ายทอดจากคนที่ฟังเนี่ยแต่ให้เขาคิดต่อเอาให้คิดเอาเองว่าลักษณะตรงนี้มันอยู่ที่การมองเราถ้ามองพบเป็นที่น่าพิสมัยเนี่ยมันไม่มีทางจะไปได้เลยคือเราจะเห็นว่าการออกบวชเนี่ยสมมติเราเป็นนักบวชในปัจจุบันเนี่ยที่จริงถ้าจะถามมาได้อะไรไหมเราก็มองเห็นหนทางที่จะได้คือหมายความพัฒนาการทางจิตใจของเราแล้วก็ถามว่ามีคนเคยชวนสึกไหมมีอะไรแต่ละก็เยอะนะฮะบางทีอ้อนวอนขอร้องข่มขู่ก็เยอะแยะไปก็ผ่านด่านตรงนี้กันมาทั้งนั้นเนี่ยนะแต่หมายความว่าเรามองเห็นเราเชื่อในเรื่องกรรมสังสารวัฏเห็นว่าการบวชเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเราได้รักษาศีลเพิ่มขึ้นได้ปฏิบัติธรรมะเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรมากๆแต่ว่าได้ช่วยเหลือกื้อกูลกับสังคมได้มากวันมองเห็นบ้านเรือนมองเห็นการครองเรือนเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของความวุ่นวายเพราะในธรรมะจึงไปว่าออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนในเรื่องนั้นบางทีเนี่ยมันมีความผูกพันแต่เรียกว่าเกหสิตะเปมะคือความรักที่ผูกพันชั้นครอบครัวมันเป็นบ่วงนะครับผูกพันใจคนอย่างที่โลกกันนี้ท่านบอกว่ามีบุตรบ่วงหนึ่งเกี่ยวพันคอทรัพย์ผูกบาทาคลอหน่วงไว้ปัญญาเยี่ยงบ่วงปอรึงรัดมือนาสามบ่วงใครพ้นได้จึงพ้นสงสารเอาขนาดสามบ่วงเนี่ยการหนักเราจะเห็นว่าแม้แต่พระโพธิสัตว์เนี่ยตอนจะเสด็จออกผนวดก็ต้องชะเง้อมองราหุลกุมารกับพระนางยโสธราครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะตัดสินพระทัยได้นานมาแล้วประมาณพ.ศ. 2500-2497แต่มีข่าวถึงพระพม่ารูปหนึ่งชื่ออุกาวีมาเถระท่านมรณภาพมรณภาพแล้วคนก็ห้องแกสงสัยท่านมาแต่ต้นนะว่าท่านน่าจะไม่ใช่พระธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นชาวนาธรรมดาแล้วไม่รู้หนังสือโดยอ่านสือไม่ออกต่อมาก็ไปฝึกเจริญอานาปานสติในสำนักวัดแห่งหนึ่งจนเกิดเบื่อหน่ายต้องการจะบวชก็ไปบอกพัญญาพัญญาไม่ยอมบอกจะบวชก็ได้แต่ว่าต้องช่วยทำนาให้หนึ่งปีก่อนแกก็ทำให้นะหนึ่งปีพอรุ่งปีขึ้นปัญญาเกิดต่อรองฮะให้อยู่อีกปีหนึ่งแกก็โคไปเทียมเกวียนเปลี่ยนเตี่ยเทียมแอกนะเพื่อจะไถนาโคมันสลับแอกเลยแกกำหนดโดยจิตของแกเออเขาไม่ให้ทำก็ไม่ทำแต่ได้แกก็ปล่อยโคออกแล้วก็หนีมาที่เนี้ยไม่มาที่มัตตมะเนี่ยมาบวชที่มัตตมะแล้วในที่สุดก็มีพระเถระสองรูปเนี่ยครั้งแรกก็บวชเนนให้นะบวชเนนแล้วก็มีพระเถระสองรูปซึ่งแตกฉานในปัจจัยวิโดกจำปัจจัยวิโดกได้แม่นก็มาซักถามท่านดูตอบได้หมดเรียกชื่อผิดชื่อในบางชื่อผิดเพราะชื่อธรรมะในชื่อสมมติทั้งนั้นเนี่ยนะแต่ว่าสภาวะธรรมเนี่ยเรียกถูกหมดท่านก็ตื่นเต้นชื่นชมแล้วก็จัดการบวชเป็นภิกษุให้เมื่อท่านบวชแล้วไม่นานเนี่ยมันปราดเปรื่องมากเลยเทศนาวาการคนขึ้นกันมากเลยก็รบนับถือแล้วก็เชื่อว่าอย่างน้อยนี่เป็นพระอนาคามีพอต
่อมาเมื่อท่านตายเนี่ยเขาก็ทดลองวางไว้วางศพไว้รู้สึกจะ14วันนะคืออ่านในหนังสือรายงานในหนังสือธรรมจักขุก็ศพไม่เน่าไม่เปื่อยในสุดก็สร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่ประเทศพม่ารู้สึกจะอยู่ที่ร่างกุ้งหรือที่มอตมะยังไม่แน่ใจนะเพราะเรื่องมันนานแล้วแต่วันนี้เราจะเห็นว่ามีพัญญาอย่างเดียวนี่ฮะปิดบุกผูกบ่วงแล้วบางทีพระโพธิสัตว์บางยุคบางชาตินะฮะเริ่มจะขออนุญาตพัญญาบวชเนี่ยต่อรองยืดเยื้อไปจนมีลูกถึง3คนเดี๋ยวไม่ยอมให้บวชก็ทวงกันไปทวงกันมาทวงกันมาทวงกันไปและในที่สุดก็กลายเป็นภาระเครื่องกังวลมันก็ต้องรับผิดชอบเพราะในการตัดสินใจบวชจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในยุคสมัยก่อนมันไม่มีสถาบันศาสนาที่จะมีคณะบุคคลเกิดขึ้นอย่างในปัจจุบันเพราะในคนที่เห็นโทษของกามคุณเห็นโทษของการครองเรือนเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดพบทั้งหลายก็ตามจะประณีตยังไงเนี่ยเหมือนก็อยู่ในเรือนที่ถูกไฟไหม้นะการมองแบบพระอริยะท่านมองอย่างนั้นคือพบจะประณีตยังไงก็คือพบมันคือชาติมันก็ชรามรณะมันกระบวนของมันไม่มีทางไปอื่นไปได้นะเพราะจริงไม่ปรารถนาพบปรารถนาหลุดพ้นจากภพแต่ทีนี้ภพจะมาเป็นผลมาจากกิเลสมันต้องไม่มีอุปาทานแต่อุปาทานมาจากตัณหาเพราะงั้นต้องไม่มีตัณหาตัณหามาจากอวิชชาก็ต้องดับที่อวิชชาเราจะเห็นว่าในกระบวนการของปัจจัยการปฏิจจสมบัติจะยากนิดหน่อยแต่จะเห็นว่าเป็นกระบวนพอดับที่อวิชชาได้ทุกอย่างมันก็ดับแต่ปัญหาใหญ่ปัญหาภูเขาปัญหาการบวชนี่จึงมุ่งเน้นไปที่ในตอนแรกถ้าเราแยกประเภทนักบวชในยุคก่อนพุทธกาลมันก็มีประมาณสัก 7-8 ประเภทบางประเภทก็มีครอบครัวนะมีลูกมีเต้าเราก็ได้รู้ว่าฤาษีมีลูกบางทีก็ไปยุ่งเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกอย่างอะไรฤาษีที่ในเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยเราเห็นว่าที่เลี้ยงนางสีดามาชนกนะเลี้ยงนางสีดาแสดงว่าปฏิบัติขึ้นไปเรื่อยๆส่วนหนึ่งเนี่ยรักษาศีล5ส่วนต่อมาก็รักษาศีล8ก็แสดงว่าจะอยู่ในกรอบตรงนี้รักษาศีล5กับศีล8นานๆที่จะออกไปบวชแล้วก็รักษาระดับสูงขึ้นไปเนี่ยจะมีน้อยจะอยู่ในแถวๆนี้เพราะศีล5กับศีล8เราจึงเจอบ่อยแต่ว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงในตอนหลังนะทรงแสดงในภาคของการปฏิบัติว่ามันไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบแต่มันอยู่ที่ตัวเนื้อหาเราลองสังเกตพระพุทธธรรมที่ทรงแสดงในวาตปฏิโมกข์ที่ว่านหิปปจิโตปรูปคาติสมโนโหติปรังเวหิตยันโตผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบรรพชิตไม่ชื่อว่าสมณะก็แสดงว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวคนไม่ได้อยู่ที่รูปแบบว่าสมณะและบรรพชิตจะแต่งตัวยังไงต้องโกนหัวปรงหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะหรือไม่มันไม่ได้เกี่ยวอ่ะเพราะถ้าอย่างนั้นมันก็ปฏิเสธนักบวชประเภทอื่นหมดเพราะว่าไปมองที่เนื้อหาของพวกนักบวชเนี่ยในบางทีเราจะพบคำแค่3คำแต่นั้นเองอหิงสาสัญญโมธโมคือคุณลักษณะของนักบวชก็คืออหิงสาคือไม่เบียดเบียนต้องออกจากกิเลสก่อนนะฮะพวกอื่นมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกิเลสนะสังสารวัฏก็มาจากกิเลสภพก็มาจากกิเลสกรรมก็มาจากกิเลสว่าตัวใหญ่มันก็คือกิเลสมันต้องแก้ที่ตัวกิเลสก่อนดังนั้นการออกเพื่อคุณที่ใหญ่เนี่ยมันก็อยู่ที่ใจออกจากอำนาจของกิเลสเราแสดงว่าคนก็ต้องเห็นโทษของกิเลสแล้วก็เปลี่ยนพยายามปฏิบัติลดละให้กิเลสเหล่านั้นลดน้อยถอยลงไปมันจะต้องเห็นโทษของกิเลสชัดเพราะอะไรเพราะกิเลสเนี่ยเอาก็จริงมันเห็นโทษมันยากเหมือนกันนะเช่นสมมติว่าเกียรติคร้านเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมันทะนุถนอมเราเหลือเกินอ่ะจะไหว้พระสวดมนต์
ก่อนนอนก็บอกไม่ต้องยกไหว้หรอกวันนี้เหนื่อยเอาพนมมือก็พอแล้วนโมตัสสะก็พอแล้วไม่เป็นไรแล้วนอนไหว้เอากันได้จะกรรมฐานจะทำใจสงบจะลุกขึ้นนั่งสมาธิไม่เป็นไรหรอกนอนสมาธิก็ได้อะไรแต่ไรเนี่ยคือมันจะมานิ่มนิ่มมากเลยแล้วเราก็รู้ไม่เคยรู้จักมันด้วยคือตามใจมันด้วยแล้วในสุดก็ตกเป็นเหยื่อของกิเลสเท่านั้นมันจะต้องเห็นโทษของกิเลสชัดเจนที่เป็นอาการการประพฤติกระทำของคนโดยเฉพาะที่ออกมาในรูปของการเบียดเบียนการฆ่าทั้งหลายเนี่ยแต่จะเห็นว่าผู้ฆ่าคนอื่นผู้เบียดเบียนคนอื่นนี่ไม่มีใครปกติสุขมันจะต้องประสบผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจิตใจเราก็จะโน้มเอียงไปในทางที่จะลดละกิเลสคือไม่ประพฤติไปกระทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสในสมัยพุทธกาลเองก็มีนักบวชนะคือนักบวชมีทุกยุคทุกสมัยถ้าเราดูประวัติในชาดกของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือไม่ใช่เสด็จออกบวชทุกชาติหรอกแต่ว่ามากที่ออกบวชแต่เราก็ดูแล้วคล้ายๆกับธรรมเนียมพราหมณ์คือออกบวชตอนพระชนตอนอายุมากนะพูดง่ายว่าบางครั้งท่านก็ไม่เป็นกษัตริย์หรอกบางครั้งก็บวชอายุไม่ค่อยมากก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ว่าเป็นวิถีที่มันสะสมอยู่ภายในจิตใจของคนมาเคยตั้งข้อสังเกตนะพยายามศึกษาประวัติวันก่อนเนี่ยเพิ่งรู้กับอาจารย์พันเอกบุญสมเจนใจนะว่าสมเด็จทิพย์กับสมเด็จอะไรที่วัดมาธาตุกับที่วัดเบญจมบพิตรสมภารองค์แรกของวัดเบญจมบพิตรกับสมเด็จที่วัดมาธาตุยุคสมัยสมเด็จพระมหาจารย์เนี่ยยุคสมัยการนี้ห้านี่เป็นพี่น้องกันนะไม่น่าเชื่อเลยว่าบวชมาแล้วก็เป็นพี่น้องกันแล้วก็เป็นสมเด็จทั้งคู่มันก็แสดงว่าในสายตรงเนี้ยมันมีอะไรน่าศึกษาคือมันสืบสายทางเชื้อสายทางวงศ์สกุลอยู่ด้วยเพราะอะไรเพราะคนเหล่านั้นแกอยู่ในแวดวงของนักบวชเป็นลุงเป็นนายเป็นญาติน่ะคือญาติคือพ่อเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วจิตใจก็เคยก็น้อมเอียงมาในทางนั้นพอมาถึงจุดหนึ่งมันก็จะนึกถึงมันกลายเป็นทางออกอย่างหนึ่งในธรรมะนี่จึงกลายเป็นทางออกอย่างหนึ่งเป็นชีวิตที่คือถ้าแบบดั้งเดิมนะมันนึกถึงนกน้อยที่เหินบินไปท่านบอกว่าอากาเซวะสกุลนานังกติเตสร้างดุรันปยาเมื่อก็นกน้อยที่เหินบินไปเนี่ยจับต้นไม้ไม่ทิ้งรอยไม่รู้ทิศทางในการไปเป็นชีวิตอิสระมันนกน้อยเหินบินเนี่ยนะท่านแสดงภาพของอิสระภาพแห่งนกว่าฉันจะไม่ยินยอมให้เขาล้อมก็กรงขังถึงกรงสุวรรณังก็บ่ปรารถนาเลยฉันชอบเป็นนักหนาอยู่ป่าตามสะเบยพรอดเพลงเมื่อลมเชยและจะบินจะเวนไพรเพราะชีวิตของนักบวชเนี่ยเป็นชีวิตที่แบบคล้ายๆพระธุดงค์เนี่ยนะมันก็เร่ร่อนไปเรื่อยๆมีอาสมเป็นสถานที่บางแห่งบางพระชาติของพระโพธิสัตว์เนี่ยยังนึกไม่ออกว่าทำไมไปทรมานร่างกายขนาดนั้นก็ไม่รู้คือไปกินเฉพาะใบหมากเม่าเลี้ยงชีวิตโดยใบหมากเม่าทั้งที่ตัวเองก่อนหน้านั้นเป็นมหาเศรษฐีอยู่มันยุคสมัยตรงนี้มันก็สร้างความโน้มเอียงแล้วแต่ไปพบมหาสมาคมกับใครเข้าไม่ต้องดูอื่นไกลหรอกแม้แต่ประชาชนที่เป็นเจ้าชายทิฏฐะก็ไปทรมานพระวรกายอยู่ตั้งเยอะแสดงว่าเราเกิดมาในยุคสมัยสภาพเป็นรอบยังไงนักบวชที่ต่างๆที่เราใกล้เคียงนี่คืออะไรใจก็จะโน้มเอียงไปทางนั้นรู้ถึงการบวชบางประการที่มันมีมาในคัมภีร์โบราณเลยนะมันนึกว่าเอเขาคิดยังไงของเขาทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นมันได้อะไรขึ้นมาเพราะกายมันกระสับกระส่ายเมื่อกายกระสับกระส่ายแล้วใจจะสงบได้ยังไงแต่ก็มีคนที่ถือประพฤติปฏิบัติแล้วก็สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเพราะรูปแบบของนักบวชเนี่ยจึงมีหลากหลายมากมายมันออกมาจากวชะ
แปลว่าเว้นนะที่เราเรียกบรรพชาเนี่ยก็คือเว้นบาปหรือบรรพชิตแปลว่าผู้เว้นบาปก็ขึ้นอยู่กับการมองของท่านเหมือนกันว่าท่านมองอะไรเป็นบาปล่ะเห็นไหมเอาก็จริงก็ยุ่งเหมือนกันเดี๋ยวท่านไปคบหาสมาคมกับคนไม่ถ้าก็ออกปวดอ่ะแต่มันไม่เว้นบาปก็แสดงอะไรแสดงว่ามันไปเชื่อมโยงการกระทำกับกิเลสภายในใจไม่ได้บนลัทธิต่างๆพวกดาวบทต่างๆบางทีก็กินเปลือกไม้บางทีอะไรต่างๆที่ดูเนี่ยฮะลองอ่านศึกษาดูเนี่ยปัญหามันจะได้อะไรขึ้นเพราะในแง่ของการปฏิบัติแล้วเนี่ยกายกับจิตเนี่ยก็สัมพันธ์กันหมายความว่าจิตจะสงบไปได้ในกายที่กระสับกระส่ายแต่ว่ากายนั้นจะต้องเป็นฐานคือถ้ากายสบายเกินไปก็จิตก็ติดสุขเพราะในการปฏิบัติเนี่ยมันถึงมองไปคล้ายๆกับเราจะเริ่มกรรมฐานเนี่ยท่านวางเอาไว้ว่าถ้าจะเริ่มกรรมฐานเนี่ยอย่าอาหารใหญ่มากแต่ตีซะว่าอีก 4-5 คำจะอิ่มเนี่ยหยุดซะแล้วก็ดื่มน้ำเรียกว่าพอดีไม่รู้สึกอิ่มอะไรแต่ถ้ารู้สึกอิ่มแล้วยุ่งนะมันจะโน้มเอียงก็สู่ทีนมิทะคือง่วงนอนอย่างที่เราพูดว่าหนังท้องถึงหนังตาหยอดมันก็กลายเป็นปัญหาในภาคของการปฏิบัติเพราะองค์ประกอบตรงนี้เราเห็นว่าลัทธิบางอย่างที่ปรากฏในชาดกนะเอาเฉพาะที่มันชาดกในคัมภีร์พระพุทธศาสนาแล้วก็มีไม่น้อยที่พระโพธิสัตว์เคยครองเพศในลักษณะนั้นเราก็นึกไม่ออกว่าทำไมต้องทรมานตัวขนาดนั้นอย่างนี้บางทีก็กินใบไม้แห้งเนี่ยนึกคุณค่าทางอาหารนี่จะเป็นยังไงเราก็ไม่เคยศึกษานะแต่นึกว่าก็เสียเวลาเยอะเสียเวลาเยอะไปการไปกินไอ้ของอย่างนั้นอยู่เนี่ยแต่มายังมองว่าอาจารย์พวกทุดงอะไรต่ออะไรเนี่ยมาไม่ค่อยชอบยอบกินข้าววางท่าในบาตรเยอะแยะเสียเวลาเยอะเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่เอาเสียเวลาฉันข้าวต่อ30นาทีก็เยอะแล้วเสียเวลากินทำไมมันมีเรื่องเยอะแต่ต้องทำเยอะไปเลยไม่ค่อยชอบเคยเดือดฉันข้าวในบาตรตั้งพิธีกรรมรูปแบบต่างๆเนี่ยไม่ชอบเดี๋ยวก็ไม่เคยใช้นะฮะแม้ไปต่างประเทศเนี่ยไปวัดกรรมฐานในพระก็รู้ว่าไม่เอาด้วยคือเราไม่อยากจะเสียเวลากับเรื่องอย่างนั้นเพราะถ้าจะพิจารณาตรงไหนก็ได้ไม่แปลกอะไรมันรูปแบบกลายไปรุงรังไปแต่ว่าใครต้องการทำอย่างนั้นก็มุทนาเขานะแต่ว่าเราก็เห็นว่าธรรมะจะเกิดมันอยู่ที่สติปัญญาของเรามันไม่มีรูปแบบหรอกแม้แต่นั่งกรรมฐานที่จริงพระเจ้าไม่ได้เรียกว่านั่งกรรมฐานเรียกว่าเจริญนะเรียกว่าเจริญกรรมฐานเราไม่เรียกว่าเจริญกรรมฐานเรียกว่าภาเวตปธรรมคือธรรมะที่พึงกระทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นน่ะเป็นเนื้อหาสาระที่มีความสำคัญต้องฟังเท่าไหร่แต่หลวงพ่อโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงพ่อโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องเนกขัมมะบารมีคือที่ว่าโดยการออกบวชคำว่าบวชที่จริงแปลว่าเว้นบาปนะเพราะถ้าเรามองถึงรูปแบบที่พระโพธิสัตว์ท่านใช้ในสมัยก่อนโน้นสมัยภพชาติต่างๆเนี่ยก็ลองสังเกตดูในแต่ละภพแต่ละชาติส่วนใหญ่นะก็จะบรรลุระดับอภิญญาก็หมายความว่าเจริญสมาธิจนบรรลุรูปฌานแล้วก็ได้ปัญญา5ประการจะในสมัยที่เป็นสุเมธดาบทก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแล้วก็อยู่ระดับนี้อยู่เป็นนั้นมากแม้ระดับพรหมนาถฤาษีที่ในทศชาติก็แสดงว่าผ่านการปฏิบัติก็สรุปว่าสูงสุดของดาบทเนี่ยของนักบวชยุคก่อนยุคนอกพระพุทธศาสนายุคนอกพระพุทธศาสนาก็แล้วกันว่าจะขึ้นไปถึงอย่างสูงสุดเนี่ยคือเนวสัญญานาสัญญายตนะก็มาความรูปฌาน4ที่เรียกว่าสมาบัติ8แล้วจะเจอสมาบัติ8นี่บ่อยที่ถ้าบอกแนวดาบท
ซึ่งเป็นนักบวชประเภทฤาษีดาบทมุนีพวกนี้ไม่ค่อยเป็นปัญหาฤาษีดาบทมุนีภิกษุปริภาชกอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาคือหมายความว่าความเห็นของท่านไม่แรงไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิแรงก็จะห้ามเฉพาะมรรคผลแต่ไม่ถึงกับห้ามสวรรค์คือท่านสามารถบังเกิดสวรรค์บังเกิดในพรหมโลกได้นะแต่ว่าที่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการบรรลุมรรคผลมันก็ไม่แข็งกร้าวเกินไปพูดง่ายไม่แข็งกร้าวเกินไปสามารถสลายได้ง่ายก็ค่อนไปทางเป็นสมาธิทิฏฐิอยู่สูงก็มีท่านจำแนกไว้ในพระคัมภีร์นะว่าโพธิบทที่มีอยู่8ประเภทด้วยกันดาบทประเภทหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าโดยคนที่บวชพร้อมกับพัญญาแล้วในขณะเดียวกันก็ประกอบอาชีพเลี้ยงชีพเป็นสัมมาชีพอย่างหนึ่งเราเคยพบชดินคนหนึ่งชื่อเกณียะชดินก็ยังนึกเกี่ยวกันว่าเออท่านแปลกท่านเป็นนักบวชนอกศาสนานะแต่ว่าท่านก็ถวายเป็นคนแรกที่ถวายน้ำอ้อยงบแก่พระพุทธเจ้านิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ไปเสวยน้ำอ้อยงบที่บ้านของท่านก็แสดงว่าสำหรับพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็คืออนุปสัมบันนะนะก็คือเหมือนกับบาศกทั่วไปก็ประกอบอาชีพเป็นกสิกรรมบ้างพาณิชยกรรมบ้างแต่ว่าวิถีชีวิตก็เป็นดาบทดาบทอีกประเภทหนึ่งนั้นเป็นดาบทที่สร้างอาสมอยู่ริมประตูเมืองนะแล้วก็ทำพิธีส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบูชาไฟรับหน้าที่สอนศิลปศาสตร์แก่ก็เรียกอิสระชนนะพวกบุตรเศรษฐีบุตรพราหมณ์ราชโอรสของกษัตริย์เนี่ยก็ไปศึกษาแล้วเรียนในสำนักของท่านเหล่านั้นรับเงินรับทองแล้วก็นำไปแลกสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องใช้คือไม่ได้มาความรับมากหรอกแต่ว่าอะไรที่ท่านจำเป็นต้องใช้ท่านก็เอาเงินทองเนี่ยไปซื้อหามาดาบทอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าดาบท ประเภทนี้ถ้าเราเทียบแล้วมันก็ดีกว่าประเภทที่มีลูกเมียนะคือว่ามันทำประโยชน์แก่สังคมค่อนข้างเสียสละเอื้อกูลต่อสังคมสูงดาบทอีกประเภทหนึ่งค่อนข้างเคร่งเรียกว่ารับบิณฑบาตรับอาหารจากชาวบ้านเนี่ยแต่ว่าเฉพาะในเวลาอาหารเลี้ยงชีพไปแต่ละวันแต่ละวันไม่มีการเก็บสะสมค่อนไปทางเป็นพระเรานะค่อนไปทางเป็นพระเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องปัจจัยแต่วันก่อนก็ประรกกับพระที่คณะเนี่ยบอกเออเดี๋ยวนี้มันมีปัญหานะพวกบริขารอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่สะสมไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าเรียรายจังเลยโดนเรียรายเนี่ยทั้งพระทั้งโยมทั้งงานนั่นงานนี้นี่ต้องถูกเรียรายปีหนึ่งเยอะมากเพราะในความคิดเดิมที่ว่าไม่เก็บสะสมเนี่ยมันไม่ใช่ถึงกับไม่เก็บสะสมแต่หมายความมันไม่ได้เก็บไว้ในฐานะเป็นของเราจะเก็บไว้เพื่อช่วยคนอื่นก็ทำให้มองเห็นถึงว่าอย่างพระอานนท์เนี่ยท่านเก็บผ้าไว้เป็นแสนแสนผืนนะเขาถวายมาเท่าไหร่ท่านก็รับหมดแล้วข้าวคลังเอาไว้พอถึงได้จังหวะก็ของขึ้นบรรทุกเกวียนก็นำไปแจกจ่ายในที่ต่างๆเพราะในสิ่งเหล่านี้บางทีมันก็มีปัญหาเหมือนกันว่ายุคสมัยหนึ่งเนี่ยทำได้นะยุคสมัยหนึ่งมันต้องคนที่มีอยู่ในฐานะเป็นที่พึ่งพำนักของคนอื่นได้เนี่ยมันก็ต้องทำตัวให้เป็นที่พึ่งเขาได้ด้วยและโดยเฉพาะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยต้องดูแลผู้น้อยเยอะนะแล้วก็ไม่ได้มีกรอบขอบข่ายอะไรก็มาจากไหนไม่รู้เป็นพระเป็นเนรเดือดร้อนมาท่านก็ขอร้องให้ช่วยเราก็ต้องพยายามดิ้นรนขวนขวายเพื่อช่วยเหลือว่าในการมีการเก็บไปบ้างมันก็ดีนะฮะเพื่อได้ช่วยเหลือกันแต่ก็ไม่ได้หมายความมาเก็บไว้เพื่อใช้สอยเองนี่ก็ดาบทพวกนี้ก็เรียกว่ามันใช้ชีวิตแบบอะไรล่ะแบบตำข้าวสารประกอบหม้อแต่ว่าเป็นการเที่ยวพิกขาจารย์แล้วก็ได้เท่าไรก็ฉันแล้วก็จบเลยแล้วตัวเองก็อยู่ในการบูชาไฟก็ใช้ชีวิตแบบคล้ายๆกับพระกรรมฐานของเรานะพระธุดงค์นะพระธุดงค์ประการต่อไปนั้นได้แก่ดาบทที่บริโภค
แต่ใบไม้และผลไม้ซึ่งไม่สุกด้วยไฟอันนี้ก็ชักยุ่งเหมือนกันหรือชักเคร่งขึ้นนะคือก็เทียบเคียงเนี่ยหมายความว่าอันดับรองลงมาเนี่ยจะดีกว่าอันดับข้างบนไปเรื่อยๆเช่นอันดับ2ดีกว่าอันดับ1อันดับ3ดีกว่าอันดับ2อันดับ4ดีกว่าอันดับ3มันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่เราดูแล้วก็ทรมานตัวเองเยอะก็ในพระไตรปิฎกอรรถกถาเองท่านก็อธิบายไว้ค่อนข้างพิสดารเราก็นึกดูเออท่านเหล่านี้ท่านอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าท่านปักใจท่านเชื่อมันเป็นลักษณะของศีลเขาเรียกว่าศีลพรตศีลละพัตตปรามาสแล้วก็ท่านยึดมั่นถือมั่นเอาไว้บางทีท่านก็ปักใจมากไปเขาเรียกว่าอิดะเมวะสัจจังโมฆะปัญญาอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องใครทำยังไงก็ไม่รู้ฉันไม่เอาฉันเอาอย่างนี้แล้วก็แปลกที่มันถ่ายทอดมาได้เป็นพันพันปีเลยจนเดี๋ยวนี้มีหมดที่ท่านว่าไว้เนี่ยมีทั้งหมดในอินเดียเนี่ยนะมันถือเป็นเรื่องแปลกมากก็แสดงถึงอัธยาศัยความโน้มเอียงที่มีอยู่ภายในใจของท่านนะฮะท่านอาจจะเคยเกิดเป็น

แล้วเสร็จแล้วก็อธิษฐานอุโบสถก็แสดงว่าไม่ใช่รักษาศีลต่อเนื่องหมายความว่ามีมีดอยู่ในมือมีพระมีอะไรอยู่ในมืออันหนึ่งแล้วก็เคี่ยวจะริกเร่ร่อนคำไหนนอนนั้นไปเรื่อยๆก็หิวขึ้นมาก็ถากเปลือกไม้กินพอกินเสร็จแล้วก็อธิษฐานบทสวดแล้วเจริญพรหมวิหารนะฮะเก่งกว่าประเภทต้นๆทั้งหมดเพราะว่าเข้าถึงพรหมวิหารพรหมวิหารนั้นไม่ใช่เจริญได้ง่ายนะขนาดก้าวไปจนถึงเจริญพรหมวิหารก็แสดงว่ามันเป็นพัฒนาการทางจิตวิญญาณในค่อนข้างสูงแต่ว่ามีอาการของโมหะอยู่เยอะเหมือนกันเพราะว่าไม่จำเป็นนี่ต้องไปเสียเวลาอย่างนั้นหรือถ้าต้องการจะอธิษฐานบทสดก็ไม่จำเป็นแล้วต้องกินเปลือกไม้ก็อาหารเรียกว่าพอเป็นอาหารกายนะให้กายมันอยู่ได้เพราะว่ากินเปลือกไม้บางทีมันก็มีปัญหามันเสียดแทงด้วยว่าใบไม้ที่มันเป็นอันตรายอะไรแต่ไหนมันก็คงจะยุ่งพอสมควรเหมือนกันดาบทพวกนี้ดาบทอีกพวกหนึ่งเนี่ยจะไปอาศัยอยู่แถวหนองน้ำหรือว่าราวป่าแล้วก็ไปพวกพวกนี้พวกเน่าบัวพวกใบบัวพวกดอกบัวหรือดอกไม้ถึงเมื่อในฤดูที่ดอกไม้ออกดอกหรือบริโภคผลไม้เมื่อฤดูผลไม้ก็แล้วแต่อะไรก็มันถ้ามันกล่าวอาจจะกินแม้แต่สะเก็ดไม้อะไรต่างๆเนี่ยทีนี้จะไม่เที่ยวหาอาหารนะพอไม่เจออะไรก็กินเลยไม่เที่ยวไปแสวงอาหารจากนั้นจะอธิษฐานบทสดเจริญพรหมวิหาร4เหมือนกันพวกนี้ก็ถือว่าดีกว่า6ประเภทแรกประเภทสุดท้ายนี่ถ้าท่านถือว่าดีที่สุดเนี่ยแต่แม้ดูแล้วก็ทรมานนะแกนะท่านบอกว่าบริโภคได้แต่ใบไม้ที่หลุดจากขั้วหล่นลงบนพื้นดินใบไม้ที่หลุดนะคือยังนึกอย่างเนี้ยอย่างหรือว่าพระโพธิสัตว์เคยบวชเป็นดาบสแล้วกินเฉพาะใบอะไรพระหมากเม่านะก็ยังไม่รู้จักเหมือนกันไอ้หมากเม่าเป็นยังไงแต่ว่ายังนึกถึงคุณค่าทางอาหารแต่นั่นคือโพธิบัตรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อในกระแสของจิตเที่ยงคือหมายความว่าพวกนี้จะทรมานร่างกายแล้วถือว่าทรมานร่างกายก็เป็นตบะเราเห็นว่าที่จริงมันตั้งแต่พวกที่ห้ามาในค่อนข้างเข้าฉี่เพราะอะไรเพราะท่านรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วท่านเจริญพรหมวิหารส่วนวิธีการของชีพของท่านนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าทำไมจะต้องไปทรมานร่างกายอย่างนั้นเพราะที่จริงแล้วเนี่ยการเจริญพรหมวิหารก็ดีการรักษาบริสุทธิ์ศีลก็ดีเนี่ยสุขภาพกายเนี่ยต้องเกื้อกูลเพราะกายกับจิตเนี่ยอาศัยกันแต่มันก็สะท้อนกลับไปสู่คือยุคสมัยเป็นปัญหาข้อเท็จจริงในแง่ของประวัติศาสตร์คือทำให้เรามองเห็นทั้งว่าเรื่องหนึ่งที่ตามปกติคนไม่ค่อยมองประวัติศาสตร์แล้วบางทีเราก็ตัดสินโดยปัจจุบันก็กลายเป็นปัญหาที่ปัญหาข้อยุติไม่ได้ลงตัวไม่ได้อะมันถามว่าทำไมแล้วใครจะตอบได้เพราะไม่มีใครทันไม่มีใครเกิดทันมันก็เป็นเรื่องของยุคสมัยเป็นการตัดสินปัญหาตามสภาพแวดล้อมที่ท่านสัมผัสอยู่ในขณะนั้นแล้วพอเรายุคนี้สัมผัสเราก็ทำไปอีกแบบหนึ่งคือถ้าท่านมาเห็นท่านก็ท้วงติงเหมือนกันท่านก็ถามเราเหมือนกันว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นนะพอท่านมองเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะงั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันต้องผ่านการพิสูจน์ทดสอบก็แสดงว่าถ้าไม่ดีจริงนะฮะมันต่อมาไม่ได้อย่างในปัจจุบันเหมือนกันเพราะท่านเหล่านั้นต้องได้อะไรของท่านอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างพวกนักบวชฤาษีอะไรอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เคยพบนะฮะเคยพบเป็นคนบางคนที่ประวัติชีวิตของท่านมาแล้วก็มีพวกดาบทพวกนักพรตพวกฤาษีชีพไพรต่างๆเนี่ยอย่าลืมมาตั้งฝึกจิตนะฮะตั้งฝึกจิตของท่านและจิตที่มันฝึกไปเนี่ยมันก็ไปได้ไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าพวกนี้ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้แต่นั่นเองจะถามว่าทำไมเพราะท่านอยู่ในกับศีลปัตตปรามาสท่านมีสักกายทิฏฐิหรือท่านถือมีอัตตาตัวตนที่เที่ยงแท้ร่างกายที่ทรมานเนี่ยเพื่อ

จิตวิญญาณที่มันอยู่ในกรมขังคือกายเนี่ยเป็นอิสระเพราะเราก็เห็นชัดเจนว่าทำไมท่านเหล่านี้ไม่ไปทางโน้นมันไปไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นประตูขวางประตูขวางไม่ท่านเข้าไปสู่ประตูนิพพานเนื่องจากท่านไปยึดติดในแนวของสักกายทิฏฐิอยู่แล้วการปฏิบัติของท่านก็เป็นแนวของศีลสัปปามาสได้อย่าลืมนะฮะว่าพัฒนาจิตไปได้ไม่ใช่ธรรมดาคือไปจนถึงรูปฌานนะรูปฌานนะเราแม้ระดับปัจจุบันเนี่ยขนาดสมาธิวิปัสสนาฌานต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างยากแล้วแต่เราก็พูดบางทีก็ไกลเกินไปไกลเกินฝันบางทีมันก็มีความขัดแย้งกันนะเช่นบางทีเนี่ยพวกอาจารย์อภิธรรมเนี่ยคนคุ้นๆก็เคยเตือนนะว่าอัตตามันใหญ่เหลือเกินนะคือสื่ออัตตาเขาใหญ่นะคือบางคนเนี่ยดีมากๆคือเรียกว่ามีความสงบอยู่ภายในแล้วก็ดีมากๆไม่แสดงความมีอัตตาปัญหาสำคัญว่าท่านเหล่านี้ก็คือเห็นโทษของกามคุณเหมือนกันเห็นไหมก็มีครอบครัวอยู่พวกเดียวกันเองเห็นโทษในกามเห็นโทษในกิเลสเห็นโทษในภพแต่ว่าไปมุ่งไปสู่การอยู่เป็นสุขชั่วนิรันดรก็ทำให้มุ่งไปสู่ไม่ตลอดสายเพราะแนวของบารมีธรรมเนี่ยมันต้องไปเห็นโทษในภพมันก็กรงขังมันก็หลุมทันเพลิงมันก็อันตรายทั้งหลายมันก็เรือนถูกไฟไหม้ก็แล้วแต่จะคิดนะแล้วแต่จะมองก็สรุปว่าไม่น่าอยู่ไม่น่าพิสมัยแต่ว่าส่วนมากแล้วเราก็มองในแนวเดียวมองในแนวเดียวก็ตั้งข้อสังเกตในแนวเดียวคือนานมาแล้วตอนนั้นที่จริงก็บวชพรรษาแรกกันนะจะมาก็อธิบายหรือวิเคราะห์บอกว่าคือต้องคิดเหมือนกันนะโยมมันต้องคิดให้เป็นระบบว่าไอ้เทวดา1องค์เทพบุตร1องค์มีเทพธิดาเป็นบริวาร500บ้าง 1,000 บ้างมากมายก่ายกองหรือแม้แต่เรื่องของพระมาลัยเทวเถรน่ะเทมาไม่ชอบไม่เชื่อด้วยนะฮะคือตั้งแต่เด็กมาเลยตั้งแต่เป็นเด็กนะฮะคืออ่านตอนเป็นเด็กคือบริวารของพระมาลัยเนี่ยที่มาไหว้พระจุฬามณีเจดีย์สวรรค์เนี่ยนะ4โกฏกับ4ทีนะหมายความว่าห้อมล้อมในด้านละ4โกฏก็4ด้านทีนี้โกฏ1เท่ากับ10ล้าน4โกฏก็คือ40ล้าน44ก็16 160ล้านนะนะเอาคนมาจากไหนไปเกิดเป็นเทพธิดาอย่างนั้นมากมายไกลกองแล้วปัญหาว่าเทพบุตร1องค์มีเทพธิดาตั้ง500นี่อยู่กันได้ยังไงแล้วก็อยู่ทำไมมันอะไรคือความสุขอ่ะก็มีหลวงปู่หลวงพ่อท่านนั่งอยู่องค์ท่านบอกคุณนี่มันกล้าวิจารณ์อ่ะเพราะมันต้องคิดนะหลวงพ่อนะมันเป็นปัญหาที่เราต้องคิดเพราะว่าเป็นยุคสมัยที่มันบูชากามกันมากปนปือกามกันมากแล้วก็ไปคิดเพราะมันขัดแย้งกันนะขัดแย้งกันยังไงเขาบอกว่าคนที่เกิดมาเนี่ยกิจโฉมนุสสปฏิลาภการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากอยู่แล้วนะแต่ทีนี้การบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาเนี่ยไม่ยากยิ่งกว่านั้นนะจนถึงกระทั่งผู้กระเหมือนก็โคหนึ่งตัวเนี่ยที่ขึ้นสวรรค์ได้เนี่ยเหมือนกับเขาโคและส่วนใหญ่มันก็กระเรกกระราดในพวกอบายภูมิทั้งหลายเนี่ยเพราะงั้นถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันก็น่าเบื่อสมมติก็มีจริงเนี่ยไม่รู้จะเอาทำอะไรนะมันคงเจียวจ้าวุ่นวายน่าดูเนาะเทพธิดาเยอะไปหมดเลยแล้วก็ยิ่งไปพบอะไรต่างๆก็เหมือนกันเพราะงั้นเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่ไปพุ่งไปสู่พบที่มันประณีตแล้วก็อยู่นานเพราะขึ้นอยู่การมองอีกมันเสียเวลาเพราะการบังเกิดเป็นพรหมเนี่ยที่จริงมันเสียเวลานะพักอยู่ในสังสารวัฏคล้ายๆกับไปรออยู่เฉยๆไปอยู่เฉยๆก็เสียเวลาในการเสริมสร้างบารมีแต่พอดีคนระดับพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านบอกว่าท่านทำอาทิมุตตกรรม
คือหมายความมาอธิษฐานจิตให้ดับได้ก็คล้ายๆกับกั้นลมหายใจตายนะแต่ว่านี้ก็ไม่ใช่กั้นลมหายใจคืออธิษฐานจิตให้จุติได้จุติเพื่อมาสร้างสมบรมบารมีได้นะเพราะในแนวของเนคขมะเราก็ยังไงก็ตามนะมันเป็นที่รวมทานศีลภาวนานั่นแหละคือหมายความว่าเราเห็นว่าบารมีสี่ข้ออย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่าทานศีลเนคขมะปัญญาเนี่ยทานศีลเนคขมะมันก็คือใจสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเป็นตัวประกอบโลกโกรธหลงโดยตรงทีนี้ตัวเนคขมะนั้นเป็นที่รวมของทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเพียงแต่ว่าระดับฤาษีชีพไพรเนี่ยปัญญาท่านไม่มากเท่านั้นเองเพราะกิเลสท่านก็มีเยอะบางครั้งท่านก็ขี้โกรธ ด้วยนะฤาษีเราตำนานในฤาษีขี้โกรธแล้วก็อะไรท่านอ่อนไหวกับเรื่องเพศกับเรื่องโทสะนี่มากฤาษีขนาดฤาษีก็เลยโกรธแต่ยังเอาตัวไปรอดเลยโดนเทพธิดาแปลงมาเป็นผู้หญิงยั่วยวนพักเดียวตาบะแตกเลยมันก็แสดงให้เห็นว่ากิเลสประเภทนี้ทั้งหมดอ่ะมันกำเริบได้บางคนก็มีการสาปมีการแช่งกันเกิดทะเลาะกันฤาษีทะเลาะกันแล้วชาวบ้านเดือดร้อนนะนักบวชทะเลาะกันก็ยังนึกว่าพอดีเป็นหมู่พระเราเนี่ยก็มีการทะเลาะมีการขัดแจ้งมีการแบ่งแยกกันก็ยังนึกว่ามันจะทะเลาะเอาอะไรไปไหนนะประเดี๋ยวจะตายแล้วก็อยู่ที่ไหนพอพูดได้ก็พูดเรื่อยๆนะพูดบ้างเขียนบ้างก็แสดงไปบ้างเขาได้คิดก็ดีไปไม่ได้คิดก็แล้วไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่นึกดูเถอะว่ามันขัดแย้งกับสถานภาพของเราเพราะการออกเนี่ยมันออกจากกิเลสก่อนอย่างอื่นจึงจะออกได้นะถ้าไม่ออกจากกิเลสมันออกไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามองในสายของปัจจัยการท่านทั้งหลายจะคุ้นคงจะคุ้นนะฮะที่ท่านพูดถึงพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นหักกรรมแห่งสังสารจักรก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมพูดง่ายๆก็คือกิเลสกับกรรมอวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นคือกิเลสกรรมก็คือกรรมทีนี้ถ้าเรายังมีวิชามันก็มีตัณหามีตัณหาก็มีอุปาทานมีอุปาทานก็มีกรรมท่านก็มีครบหมดแล้วก็ยังหมุนวนยังหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏก็แสดงไม่ได้ออกจริงออกยังไงอ่ะอย่างน้อยก็บรรเทานะคือการปฏิบัติในลักษณะเนี่ยแนวพรหมจรรย์ที่ท่านกล่าวไว้เราจะเห็นว่าเนื้อหานี่คืออหิงสาอหิงสาสัญญโมธโมอหิงสาก็คือเป็นภาพลักษณ์เลยเป็นตัวตนของนักบวชเลยคือไม่เบียดเบียนไม่ใช่พูดเรื่องกรุณานะแต่เนื้อหาจริงๆต้องกรุณาแล้วนักบวชเนี่ยเพียงแต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนเป็นภาพลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นนักบวชจะทำยังไงจะเกิดได้ล่ะต้องสัญญามะคือสำรวมระวังสำรวมระวังอะไรก็สำรวมระวังการปฏิบัติไปตามหลักของเนี้ยของศีลเนี่ยของศีลบ้างของอินทรีย์คือสำรวมอินทรีย์ที่กล่าวมาในเรื่องศีลเนี่ยแล้วก็บางครั้งก็ต้องมีขันติคืออดกลั้นอดทนทนทานต่ออารมณ์ทั้งหลายมันเข้าบารมีขันติบารมีบางครั้งก็ต้องใช้สติคือสำรวมด้วยสติระลึกรู้เท่าทันทั้งความจริงแต่บางครั้งมันก็ต้องใช้ญาณคือตัวรู้เลยคือความรู้เท่าทันเรื่องความจริงในขณะนั้นนั้นมันก็สำรวมนะเป็นการสำรวมระวังไปเรื่อยๆจนกว่าการสำรวมเป็นอัตโนมัติหมายความว่าระลึกรู้เท่าทันเรื่องความจริงมันเหมือนประสาทอัตโนมัติอ่ะเช่นคล้ายๆกับตาเราเห็นว่ามีประสาทอัตโนมัติพออะไรบินมาจะเข้าตาเราก็พริบไปเลยมันเป็นไปได้โดยอัตโนมัติแต่ว่าจิตมันอัตโนมัติไม่ค่อยได้เพราะว่าไอ้ประสิทธิภาพมันไม่สูงพอเพราะการฝึกเพื่อเข้าถึงอัตโนมัติก็ฝึกให้มีประสิทธิภาพสูงพอการสำรวมระวังจึงออกไปทั้งแนวกว้างและก็แนวลึกมีความประณีตลงไปโดยลำดับจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็เป็นการสำรวมที่ไม่ต้องสำรวมคือเคลื่อนไหวไปได้เหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีนะคล้ายๆกับคนที่ขับรถจนชำนิชำนาญเนี่ยไม่ต้องเกรงไม่ต้องเครียดคือเคลื่อนไหวไปได้
ตามใจที่ประสงค์บางครั้งบางคราวอาจจะเข้าสู่สนามแข่งขันกันแต่ก็สามารถที่จะประสบชัยชนะได้เพราะฉะนั้นแนวการปฏิบัติในเรื่องสำรวมระวังในที่จริงเป็นเรื่องศีลนะแต่ว่ามันประณีตมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองก็เดินขึ้นมาจากศีลก่อนสำรวมขึ้นไปเรื่อยเพราะอาการที่สัมผัสการไม่เบียดเบียนคือไม่เบียดเบียนด้วยกายกับวาจาไอ้คิดเบียดเบียนนั้นก็ว่ากันทีหลังแต่ถ้าอาการไม่เบียดเบียนออกมาทางกายทางวาจาก็ดีนะแต่ว่าอย่าลืมมาเป็นการสะท้อนจากจิตแสดงว่าจิตท่านเองก็ต้องไม่เบียดเบียนอยู่ด้วยต้องฟังกันไปแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไทรทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0944

0: คลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ตั้งแต่3โมงเช้ากลับมาบ่าย3โมงเย็นก็ยังเห็นอยู่สภาพเก่านั่งรถผ่านไปขี่รถผ่านไปนึกขึ้นมาได้ว่ามันเป็นยังจังห้องจังไห้เล็กๆหน่อยพ่อแม่มันไปไหนทำไมไม่มาดูแล้วพี่สาวมันทำไมไม่มาปะเลาะมาอ้อยมาโอ้มาล้อมกันก็ตีรถกลับคืนก็ไปถามเด็กผู้หญิงที่มันเดินอยู่ลาน้องเจ้าบ่น้องคนนี้แล้วมันมาถ้าเป็นชาวกะเหริงพูดสั้นๆเจ้าไปยังจังบ่อ้อยเอาน้องในลาคือปล่อยหายๆแต่เศร้าจนป่านนี้อ้อยจังมันบ่สู้มันบ่ได้กินข้าวอันนั้นอีเมย์ไปหาเขาวันมาเขายากจนไม่มีข้าวกินแม่ไปหาขอทานขอแลกข้าวยังไม่มาตั้งแต่เช้ามันก็เลยร้องไห้อ่อนออยอยู่ปลอบโยมก็ไม่หยุดได้ยินเพียงเท่านั้นน้ำตาไหลในท้องในสงสารโอ้คนในโลกเนี่ยมันทุกข์มันมากจริงนะเราว่าเราทุกข์แล้วยังมีคนทุกข์คนจนยิ่งกว่าเราเอาเงินให้ไปซื้ออาหารสมัยก่อนก็บ่หลายบ่ลวงเอียงดอกแต่ว่ามันเป็นสุขใจมีเงินให้เอาไปเอา20บาทไปเอาวิ่งไปซื้ออาหารได้ปิ่งปลาย่างปลามากับข้าว5บาทเอาเงินมาคืนน้องมันไม่ต้องประหลอกไม่แต่งโหลดให้กูกินน้ำแน่มันวะเอาเงินมาคืนเนี่ยจะมาบอกว่าเอาไว้สละไว้ซื้อข้าวซื้อปลาปันเมเนอเธอเมซื้อหามาบ่ได้เรานี่กั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวเหมือนกันดีใจขับรถมาตามทางเนี่ยน้ำตาอาบแก้มมาดีใจมันคงจะมีความสุขมากถ้าเราเป็นอย่างนั้นมีคนมาช่วยคงจะดีอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่พอเรามาบวชมาศึกษาเราก็เข้าใจคำว่าสุขขัสสะทาตาเมทาวีสุขังโสอธิคัจฉติผู้มีปัญญาให้ความสุขแก่คนอื่นแล้วตนเองก็กลับได้ความสุขแต่ถ้าผู้ไม่มีปัญญาไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจชีวิตจริงๆให้คนอื่นแล้วตนเองเป็นทุกข์ขาดทุนสูญกำไรเขาได้เปรียบเราเสียเปรียบพุทธศาสนานี่เน้นความสุขนะไม่ละทิ้งความสุขที่นี่เลยมาเลยกาเว่าร้องแล้วฟ้าจะสังเข้ามาถึงสมาธิก็ต้องให้มันพบความสุขถ้าทำสมาธิไม่มีความสุขมันจะล้มเหลววันหนึ่งพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้ทั้งคืนเกือบจะสว่างตอนหัวค่ำเทวดาเขาเหาะผ่านไปเขาเห็นพระพุทธเจ้าเขาก็มองชำเลืองมาดูแล้วเขาก็คิดเอ๊สมณะนี่ทุกยากลำบากอะไรหนอมานั่งคนเดียวอยู่ใต้ต้นไม้ข้าเจ้ามาเห็นเท่านั่งสำลับเนี่ยบอกเทวดาอาจจะขึ้นไกลสุ่มอยู่นี่อุอังสังกัญญาอย่างน้ออ้อสันพากันมานั่งตุสูตุสีเงาโน่งงกหนักงานจะเต่ห้อมห่วยห้อมไหลเนี่ยข้าเจ้าทุกอิงยังเทวดาอาศิวาจึงสันกระเด็ดเทวดาสงสัยว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นทุกสมณะเนี่ยกลุ้มอกกลุ้มใจทุกข์ยากลำบากลำบนอะไรเนาะมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยกระท่อมก็ไม่มีลมหนาวก็พัดกันโชกราตรีอันหนาวเนี่ยเป็นสมัยที่ง่วงลงแห่งหิมะแต่สมณะนี้มานั่งเฉยทุกข์ยากอะไรเหาะผ่านไปจวนจะสว่างเทวดาก็จะกลับเพราะเทวดานี่มักจะมาดึกโลกมนุษย์มันหมิ่นเหม็นเข้าไปในปราสาทคานปราสาทเทวดาเนี่ยเป็นร้อยโยชน์กลิ่นมนุษย์ไอ้ที่ว่าเทพมาทรงเทพมาทรงมีแต่กิเลสเนี่ยมาทรงมีแต่ผีเนี่ยมาทรงเทพไม่มาทรงหรอกเขาเหม็นเขาจะมาหาเห็ดหนังเขาจะมาดึกคนนอนมันบกวนกันมันบ่เหม็นเฮงมันไม่เหม็นมากเหมือนเราเข้าไปในห้องน้ำเราเข้าไปห้องน้ำเราอยากจะอยู่นานๆไหมเสร็จกิจแล้วก็รีบกลับเท เทวดาลงมาโลกมนุษย์ยามประชุมยามตีสองมาเนี่ยตีสองมาเนี่ยเทวดาลงมามาเพื่อกราบเพื่อไหว้สมณะชีพรามผู้ประพฤติธรรมให้เกิดความเจริญใจเพราะบุคคลเหล่านี้เขาจะไม่หลับเขาจะไม่หลับอย่างนี้มาก็มาเห็นพวกเราเขาจะไหว้อาหารจะศีลสัมปนาแต่เขาไม่มาใกล้นะเขายืนเอวันทิตาโขเทวดาเทวดาไปยืนหูคนบอกไหว้ไหว้รอบๆแล้วก็ไปถ้าจะถามพระพุทธเจ้าก็ยืนถามพอจวนจะสว่างเขาก็เหาะกลับมาก็ไม่เห็นพุทธเจ้านะมาลงไปถามมันก็น่าเพลินอุอังสังขยาอย่างหน่อยสิก็แวะลงไปถามว่าท่านสมณะท่านมีความทุกข์อะไรบ้านของท่านกระท่อมของท่านไม่มีหรือลมหนาวพัดมากันโชกแรงฤดูกาลอันหนาวเหน็บในราตรีนี้เป็นที่ร่วงลงแห่งหิมะท่านทำไมต้องมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้เช่นนี้ท่านมีความทุกข์ไหมแต่ก็แปลกนะถ้าคิดว่าท่านมีความทุกข์ท่านก็ไม่ได้กระดุกกระดิกมันมีความสุขถ้าคนมีความทุกข์มันนั่งไม่เป็นสุขมันก็พีกไปพีกมากระยอกกระแยงแต่คนมีความสุขมันนั่งหลับเลยโกนถาดพออยู่ในหนึ่งมีความสุขหลายคนเนาะนั่งตอดเงาหมอกหมอกแหม่งบริอุอังสังขยานั่งเฮ้ยหลายคนมีความสุขกันบ้างที่นี่ถ้าว่ามีความทุกข์ก็ไม่เห็นท่านกระดกกระเด็กพลิกแพงถ้าว่ามีความสุขความเพลิดเพลินท่านไปเพลิดเพลินอะไรไม่เห็นจะมีดนตรีเครื่องห้าไม่เห็นจะมีอะไรมาขับมากล่อมท่านสนุกเพลิดเพลินอะไรจะว่าทุกข์ก็ไม่น่าจะทุกข์จะว่าสุขก็ไม่น่าจะสุขท่านเป็นอย่างไรสมณะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านันทิโตวทุกขิโตโหมิทุกเขเยวะโอตินันทิโตคนเพลิดเพลินนั่นแหละจึงเป็นผู้มีความทุกข์คนมีความทุกข์นั่นแหละจึงไปหาความเพลิดเพลินเห็นบ่เพิ่นเขาไปนั่งฟังล่ำเบิกขึ้นยังแก่งได้นี่เพิ่นผูกใจเพิ่นไปหาความเพลิดเพลินโอ้ละเนาะก็ละสาบลาบเสียหรอกเพราะผู้เฒ่าก็มาเป็นผู้เฒ่ากลายเป็นผู้โอผู้โอจังไหนเขาเราย่ามาบุญไปก่อนลูกก่อนหลานย่านบนี้เขาโอ้ละเนาะเพิ่นหิวตะตาหมากไปก่อนหลอดอุ่มสาดตะตายตะตายตะตายไปจูงหลานหน่อยไปพร้อมไปใส่ในไงผ้าล้านหน่อยไปเบิ่งน้อมมันว่าเอาล้านหน่อยมาแหลกหนาล้านท่านเบิ่งซ้ำมันนอนแต่หัวคำผลหมอล่ำก็สิออกสองสามทุ่มผลขี้แท้ก็เป็นพลธนะเพิ่มเพลินเวลาเขาล่ำมวนก่อนหัวน้ำเขาเวลาเขาตลกก่อนหลงแล้วก็ไหลน้ำหมากพลไหลฟุ้งไปทั้งหนาพลแดงจะวายถือคนอื่นย่ำพลหัวย่ำเขาห้องก็ให้พลอุวังสังขยานเขาอีกได้บาทเนี่ยเศษน้ำตาลั่วลั่วเดี๋ยววันสิบดน้ำตาแล้วสั่นเทากัดแขวกัดข้างใส่แม่ใหญ่อำเภอหนองมาซ้อไปครัวเขาโพดขายพามชูชกเขาเล่นวัลหมูจูงกันหาชลีออกมาตีเพี้ยเพี้ยเพี้ยเราลุ่มข้าวหลงกำลังครัวเขาโพดขายป๋าเลยไฟใหม่เบิร์ดเขาโพดครัวแบกไม่ข้านปีนขันหานวัลลัมพันมันก็มาโพดมาเลือดเทแล้ววะมาพ่อไม่ฆ่าเลี้ยงหน่อยไม่แก้มึงก็หนาชู้ชกแล้ววะไล่ตีชูชกออกมาบ่ได้เว้ยสู้ชกเปิดก็ไปในหลังลงผมไม่ฆ่าเลี้ยงหน่อยแล้วสิดึกเอาแล้ววะเอามาจากพ่อจากแม่แล้วก็ยังบ่พ่อนี่แล้ววะยังคมแห้งเต็งๆมาตีมาขามันก็โพดขึ้นเลือดแห่แล้ววะมาพ่อกับกูพี่บักสู้ชกแล้ววะแบกไม่ฆ่าเลี้ยงหน่อยขึ้นไปวุ้ยจักเราสิออกมาทางไหนสู้ศกกระไดพอว่าออกมาทางไหนเราก็แบกเบินไปใส่หลอดไม่ขั้นเราเดือดร้อนหอดตำรวจเนอะตำรวจขึ้นไปไม่ไงหมอละมูดอกก็เฮียกะตีเอาสันบ่อลาบาเล่าสวดลงมาได้บาทนี่ไฟใหม่มาข้าวโพดพันบักซารีพันบาทเขาเรียกว่าชวดทั้งสองอุพัตโตพัทธะชวดทั้งสองจังสี่เรามันหลงแล้วก็มันไหลมันอะไรไปเอ้ยนั่นเราจะต้องเข้าใจในเรื่องอย่างนี้เราไม่ต้องเพลิดเพลินเพราะเราไม่มีทุกข์เราจะหาความสุขอันปราศจากสิ่งปรารภอารมณ์เหล่านั้น พระพุทธเจ้าว่าคนมีทุกข์นั้นแหละจึงเพลิดเพลินคนเพลิดเพลินนั้นแหละจึงมีทุกข์แต่เราไม่มีความทุกข์เราไม่มีความเพลิดเพลินเราอยู่ด้วยวิหารธรรมของเราวิหารธรรมมันเป็นที่อยู่ของจิตอะไรเมื่อกี้เราพากันสวดอีมีนาวิหะเลนะอาณาปานสติสมาธิภิกขเววิหารโตภิกษุทั้งหลายเราเป็นอยู่ด้วยที่อยู่แห่งจิตของเราคือสติสมาธิในลมหายใจเข้าออกนี่แลที่อยู่ของจิตเรือนของจิตเครื่องนุ่งห่มของจิตอาหารหล่อเลี้ยงจิตมีความสุขมีปีติมีปาโมดนอกจากนั้นก็มียารักษาจิตคือสติคือสมาธิคือปัญญาจิตมันไข้ง่ายกว่าใจป่วยง่ายกว่าจิตนี่มันป่วยง่ายกว่ากายมันป่วยง่ายแล้วมันก็หายง่ายถ้ามันป่วยมากมันตายไวกว่ากายป่วยอุกอังสังขัญญานั่นเพิ่นเอิ้นว่าจิตมันป่วยมันไม่มีธรรมะผูกคอตายกินยาตายเอาปืนยิงหัวตนเองตายล้วนแต่จิตป่วยจิตไม่มียาจิตไม่มีธรรมะเวลาโกรธขึ้นมาทันทีหน้าดำตาแดงนั่นจิตป่วยทำอะไรจะให้มันหายป่วยนั่นเอายาอะไรมาให้มันกินนี่มาฝึกนี่มาเอายาให้แก่จิตโอสถังอุตมังบรังมาฝึกสมาธินี่มาหาเรือนหาวิหารธรรมหาที่อยู่ให้แก่จิตปัจจัย4จำเป็นแก่กายอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคปัจจัย4ของจิตก็มีอาหารจิตเครื่องนุ่งห่มจิตที่อยู่แก่จิตยารักษาโรคจิตสมมุตินะสมมุติท่านมาที่นี่มาไกลมาไกลสุราษฎร์ชุมพรก็มีมาจากบุรีรัมย์นางรองก็มีมึงละมาไหนก็ไกลโคราชบ้านเอ็นก็มีร้อยเอ็ดมหาสารคามสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลอุดรขอนแก่นหนองคายมาหมดที่เรามาเนี่ยเวลาเรากลับบ้านนะสมมตินะพ่อเจ้าเรือนอยู่ที่บ้านเมื่อเห็นหน้าเคนอึ้งตึ้งใส่เห็นหน้าเขาว่าไผสิไข่ก่อนไผบาดเนี่ยใจหนาไม่สิไข่ได้นะเพิ่นนั่นไข่แล้วเพิ่นนั่นเพิ่นผู้ยังทั้งเฮือนบนไข่ลงไปยังได้บ่จักมาจักเถอะไปวัดไปว่ามันสิเป็นพระอรหันต์บาดนี้เนาะว่าสังกัดแขวใส่พอเห็นหน้าพ่อเจ้าตอนบุญเพิ่นมาแล้วโซว่าสัตว์ในบาดนี้เออลูกเล่าไข่เลยได้ทั้งนั้นเล่าเฮาได้บาดนี้เฮาก็สิไข่คือกันแล้วคันบ่มียาหน้าแดงจนคือวู้วู้ขึ้นทั้งในพ่นบาดนี้บ่มีแกมไปปฏิบัติธรรมสิมาหยอมายันบ่ว่าซั่นวื้อๆขึ้นบัดนั่นมันไข้มันโกรธพอทางโน้นโกรธมาทางนี้จะโกรธกินยาไม่งั้นละยาสติดิสัมปชัญญะสมาธิเวลามันจะโกรธลมหายใจมันต้องหายใจใหม่เฮาฝึกใหม่โอ้ยจะมันคอยคือโทษเจ้าตัวเจ้าจะหายหลายว่าซั่นยิ้มเป้อเอเป็นตะตีนขั้นใดเฮเพิ่นมันก็อ่อนโน่ปลดเท่านั้นเห็นว่ายิ้มยักโขโนกลัวรอยยิ้มยักขีนี่ไอ้ยิ้มเบิ่งจักสามเทื่อนี่ขนาดเล่าบ่เปลี่ยนสีเฮาก็ไปบังกกเสาไว้ซะก่อนยิ้มที่สี่ย่านแล้วหลักลั่นมาใส่หาว่ายิ้มย่อด้วยเอาปัญญาเข้ามาช่วยนี่ยารักษาโรคทางใจความโกรธความโลภความหลงมันเป็นโรคแห่งจิตเพราะนั้นอาณาปานสตินั้นเป็นที่อยู่แห่งจิตสันโตสงบปณีโตปานิอเสจนะโกเยือกเย็นเย็นแสนจะเย็นนู่นอาบน้ำถ้าเราจะเริ่มอาณาปานสตินี่ผู้ใดคิดเก่งจิตใจวุ่นวายถ้าเราเอาสติมาจ่อที่ลมหายใจล้อมเขี้ยวความรู้สึกล้อมลงมาคือเงี้ยหูเข็มนี่ความคิดทั้งบดจับหยัดเขาดังนี่มันก็คิดเก่งแถวจี้เข้าไปล้อมความรู้สึกทั้งหมดลงไปในลมหายใจให้มันลืมอารมณ์อื่นอารมณ์อื่นอารมณ์อื่นประดังประเดความรู้ระดมเข้ามาที่นี่ จึงบอกว่าเหมือนฝนตกในหน้าแล้งมหาอากาละเมโคฐานโสอันตรธาเปติปูปัสเมติฝนใหญ่ในสมัยนี้ใช่การคำแปลนี้เป็นคำแปลโบราณค่อยหยาบกล้านกล้านหน่อยไม่ไพเราะถ้าจะแปลใหม่ก็บอกว่าเหมือนฝนตกในเวลาไม่ใช่หน้าฝนฝุ่นที่มันตลบอย่างในวัดของเราเนี่ยฝุ่นมันมากอาตมาให้ท่านในอำเภอเอารถมาราดน้ำพอเอารถมาราดน้ำก็เหมือนฝนนะมันก็หยุดฝุ่นผู้เจริญอาณาปานสติความคิดที่เป็นอกุศลคิดทางรักคิดทางชังคิดทางเบียดเบียนคิดทางพยาบาทเรียกว่าอกุศลวิตกบาปอกุศลธรรมอันลามกอันไม่ดีไม่งามจะสงบจะสงบคิดดีๆหรือคิดไม่ดีทั้งหลายจะสงบเมื่อเราเอาสติล้อมเขี่ยวเข้าไปในลมหายใจแล้วการเจริญอาณาปานสติไม่ลำบากเหมือนอย่างอื่นพระพุทธเจ้าคล้ายๆจะเลือกจัดสรรเลือกนะเลือกหยิบยื่นให้เราปัสมาติหะภิกขเวภิกขุเจปิอากังเขยะภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักหวังอยู่ในใจว่าเนวะเมกิรมตินะจักขูนิอนุปาทายะจะเวอาสเวหิจิตตังวิมุตจติกายของเราก็อย่าให้ลำบากจิตของเราตาของเราจะไม่ลำบากจิตของเราจะหลุดพ้นจากความยึดมั่นแล้วไซอายะเมวะอาณาปานสติสมาธิสาธุกังมนสิกาตโภเธอจงทำไว้ในใจให้ดีๆให้ละเอียดให้ลึกซึ้งให้รอบคอบซึ่งสติในลมหายใจเข้าออกนี่แหละตรงนี้อยากจะย้ำอยากจะย้ำทุกท่านว่าลมหายใจนี้ทำไว้ให้ดีๆถ้าหายใจอย่างหนึ่งมันมีสุขถ้าหายใจอย่างหนึ่งมันมีทุกข์ถ้าหายใจหยาบกระท่อนกระแท่นรุนแรงก็จะทำให้กายนี้ไม่สงบมีความร้อนอึดอัดมีความทุกข์หรือเวลาใดอารมณ์เราไม่ดีลมหายใจมันก็ไม่ดีด้วยเห็นอยู่ว่าลูกเข้าพูดหน่อยน้องเราตัวเล็กๆหรือลูกเวลามันจะร้องไห้นั่นน่ะคืออารมณ์มันไม่ดีมันจึงร้องไห้มันทุกข์ใจเวลาเรากลับจากปฏิบัติธรรมไปซื้อส้มเขียวหวานซื้อขนมไปแล้วก็เสี่ยงไว้สักก่อนบาทคันมันมีจักสองคนหมอหนึ่งแลนมาหาคันมันมากเธอเราคนถ้าคนหนึ่งมาหาก็เอาขนมให้ดีใจอีเมลมาแล้วแลนหลัดเมื่อจากปฏิบัติธรรมอีเมลก็ซื้อขนมไปซื้อส้มเขียวหวานไปเอาของมาตอนอีเมลตัวไหนยังมาแน่โลกมารับให้ไปเสียคนหนึ่งถ้าอีคนหนึ่งมันยังไปเล่นอยู่ก็ลองเอาซุกไว้ซะก่อนอย่าให้มันเห็นพอมันมาก็พูดแบบน่าเอ็นดูอุ้ยลูกหลานอีเมลจะเป็นแม่ขึ้นหอดแม่ไปฮกเก็ตมือขึ้นหอดอุ้ยเป็นแต่อีดูโดนสาดเมเสื้อขนมมาหล่นให้อายกินรูดนู่นพอพูดเท่านี้แหละมันจะเห็นจังไหนจะว่ามันจะเห็นนานดีๆออกมาสักวันเจ้าหน้ามันจะหันใจปัญจบงสักวันเด็กเพ่งเขาสิว่าครับนั่นคืออารมณ์ของเด็กอารมณ์ไม่พอใจทุกขเวทนามันเกิดขึ้นแล้วก็ผสมด้วยโทสะจริตความโกรธที่เคยเป็นนิสัยปัจจัยอยู่ก็ลุกโผล่พองขึ้นมาลมหายใจก็ผิดปกติมันเงียนแล้วมันก็ปล่อยโฮออกมาหลังจากนั้นมันก็จะตีมันจะควนมันจะตัดเอาแต่ไม่เสียเหตุแล้วบัดเนี่ยจากจิตมาสวาจาแล้วก็สู่ใจเรานี่ก็เหมือนกันลองสังเกตเวลาใดไม่พอใจใครขึ้นมามันจะเป็นกังวลกังเงียนลมหายใจจะเป็นกระท่อนกระแท่นขึ้นมาทันทีเราก็รีบจัดการเอายาให้มันกินโอ้มันสิให้แล้วตัวนี้ว่าสังกัดจับหยัดเขาเนี่ยอย่าเพิ่งพูดรักษาไว้ให้มันเข้าภาวะปกติหายใจให้ปกติเหมือนไม่มีอะไรมากระทบกระเทือน หายใจลึกๆละเอียดเข้าไปปล่อยออกมาหายใจเข้าไปปล่อยออกมาหายใจเข้าไปลึกๆอัดดันดีๆปล่อยออกมาให้ลมหายใจสงบลงสงบลงสงบลงเหมือนคนนอนหลับหายใจเมื่อนั้นอารมณ์ทั้งหลายก็สงบมัดจิตก็สงบเวทนาความรู้สึกฟีลลิ่งทั้งหลายก็สงบคนนอนหลับมันคือคนสงบถ้าผู้ใดนั่งสมาธิไม่เป็นทำไมมันไม่สงบก็ไปหัดหายใจเหมือนคนนอนหลับหัวก็มีนอนน้ำกันจ่อบึ้งผู้ใดรับก่อนแล้วเห็นได้ไหนเวลารับเหมือนเล่าบ่เป็นหนีเกษตรพ่อบาทเด้เท่านั้นหนีสหกรณ์ก็บ่เป็นหอดผัวบ่เป็นหอดเมียล่ามือเลิกเวลานั้นกายลำงับจิตลำงับสงบเรานั่งอยู่มันไม่หลับมันคิดแต่ถ้าเราปรับลมหายใจให้ดีๆมันก็จะค่อยสงบลงสงบลงเพราะฉะนั้นคำกล่าวสั้นๆของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอายะเมวะอาณาปานสติสมาธิสาธุกังมนสิกาตโพสาธุกังสาธุกังแปลว่าดีๆดิเหตุดีๆอันควรมาสาธุนั่นแปลว่าดีเวลาโยมมาไปกราบพระหรือจะว่าอะไรสาธุไอ้สาธุนั่นแปลว่าดีดีเดียวดีเดียวดีเดียวเพราะนั้นมนสิกาโรกระทำไว้ในใจสาธุกังมนสิกาตโพกระทำไว้ในใจดีๆนะเอาใจจดจ่อดูลมหายใจให้ดีๆนะจะรู้จักความลี้ลับของจิตใจของชีวิตทั้งมวลอันนี้ท่านสอนเป็นอันว่าเราเลือกคอร์สนี้เราเลือกเอาอานาปานสติกายไม่ลำบากไม่ต้องไปนั่งโยกนั่งคอไม่ต้องไปสร้างจังหวะจะโคนงับงับเงียบเงียบบางแห่งมันมีสมาธิวิปลาสแปลกๆนั่งโยกขันนั่นตายเห็นสิเห็นหลายนิ้วอายุเงื่อนเงาเหมือนหลายปีเห็นหลักไปพองูถูกหน่วงหางเกี่ยวกอดนู้นคนบ้าเดือนเกียงเดือนเกียงขึ้นหนาวลมบ่หงเบือเดือนมีผดเราห่อนเดือนหาผดเตาหนาวอายุยืนไปจะเห็นสมาธิแปลกๆมันจะเกิดสัทธรรมปฏิรูปขึ้นมาบางแห่งสมาธินั่งโยกตัวคอนตีข้องตีกลองก็มีข้าก็คือดวงพระพุทธเจ้าพระนั่งโงกงอกเงียบเงียบนี่ว่าอยู่ใต้ห่มโพมือพันตัดสโลงข้าก็คือไปดีละมันบุ้งสิ่งที่ท่านสอนกับไม่สนใจไปทำไปเอาเทคนิคเฟอร์วิชาเกินจากคนรุ่นใหม่จากครูบาอาจารย์รุ่นใหม่เรียกว่าสัทธรรมปฏิรูปของปลอมเกิดขึ้นมาในรูปแบบแปลกๆนี่มันจะเป็นเพราะฉะนั้นเราจึงใช้ระบบอานาปานสติที่พุทธเจ้าเลือกแล้วก็เอามาสวดมาแปลเพื่อจะทำความเข้าใจท่านสอนละเอียดนะในช่วงนี้นะเริ่มตั้งแต่ไปสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างนั่นคือบริกรรมถ้าท่านเป็นผู้สนใจนักวิชาการหน่อยควรจะมีกระดาษมีปากกาทำช็อตโน้ตเอาไว้ไม่ทราบว่าได้ฟังเสียงนี้ชัดเจนบ้างไม่ข้างหลังคือการทำสมาธินั้นจะเริ่มต้นด้วยบริกรรมบริกรรมแปลว่าการกระทำเบื้องต้นปริกรรมพรีเพรชั่นเริ่มตั้งแต่เตรียมบริกรรมนี่การกระทำเบื้องต้นคือเตรียมสถานที่ให้ดีไปสู่สถานที่ที่เหมาะสมอรัญญคโตวาลุคขมูลคโตวาสุญญคาลคโตวาไปสู่โคนไม้สู่ป่าไม้สู่บ้านสู่ห้องว่างๆที่ไม่มีใครรบกวนนั่นแปลว่าบริกรรมผ่านไปแล้วเตรียมไว้แล้วอันดับหนึ่งอันดับสองมาเตรียมกายบริกรรมทางกายนิสีทติบัลลังกังอาโหชิตตวานั่งคูขาเข้ามาโดยรอบอุชุงกายังปณิธายะตั้งกายตรงนี่คือการบริกรรมอันดับสองคือเตรียมทางกายเตรียมท่านั่งเตรียมอิริยาบถเพราะคำว่าสมาธินั้นแปลว่าพอดีอย่างนี้สมะนั้นแปลว่าสม่ำเสมอพอดีอาทิกายก็ให้มันนั่งอย่างสม่ำเสมอไม่อึดอัดขัดเคืองถ้าเสื้อผ้ามันคับ ก็ทำให้มันล้วนพอดีท่านั่งก็ทำให้มันเฟิร์มลี่ให้มันแน่นหนาให้มันหายใจได้สะดวกให้เลือดให้โลหิตไหลเวียนสะดวกเป็นประโยชน์แก่กายทีนี้อยากจะอธิบายตรงที่ว่าอุชุงกายังตั้งกายตรงพวกเราสมาธิมักจะไม่ตรงนั่งหลังคดกุ้งจุ้งปานอูดอยู่ในทะเลทรายนั่งเมื่อใดก็ได้ตัวหันใจเป็นอยู่ว่าสัตว์ความจริงนั้นมันมีความหมายลึกซึ้งมันเป็นประโยชน์ทางฟิสิกันทางฟิสิกันเฮลคือทางสุขภาพทางกายด้วยถ้าผู้ใดนั่งสมาธิตัวงองอประการได้ถ้าท่านสงบลงมันนั่งได้นานแล้วท่านจะเกิดโรคลมโรคลมในท้องท้องยืดบาดท้องว่าท้องยืดทางภาคกลางหรือบาดท้องอืดเกิดลมในท้องบางทีลมเฉียบพันลมเฉียบพันเพราะว่าการไหลเวียนของลมในลำไส้ในอะไรเนี่ยมันไม่สะดวกมีประการหนึ่งที่เห็นง่ายๆประการที่สองถ้าท่านนั่งตัวงองอจิตท่านสงบเป็นสมาธิหัวใจท่านจะเต้นเบาที่สุดมันจะฉีดเลือดไปเบาที่สุดไปหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วโลหิตฝอยรอบๆบริเวณที่ท่านนั่งทับโดยเฉพาะทวารหนักมันจะขอดต่อมาท้องก็ผูกด้วยแล้วโลหิตฝอยเหล่านั้นฝอกขอดด้วยในที่สุดจะเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักตามมาโรคของพระกรรมฐานคือโลกฤาษีดวงนั่งบ่ถูกสเปกที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ศึกษาให้ชัดเจนท่านบอกว่าอุชุงกายังปณิทายะตั้งกายตรงๆตรงพระว่าโอ้ยบ่คักให้มันโคตรกงจงมันก็จะขัดแท้ว่ะถ้าเราตั้งกายตรงง่วงก็ไม่ค่อยง่วงเพราะเราต้องแบ่งพลังงานทางจิตมาประคับประคองความรู้สึกเบื้องหลังพลังงานทางจิตประคับประคองการตั้งตัวเอาไว้มันหลับไม่ได้แต่มันยังไม่เป็นสุขนะครั้งแรกนะขอให้เข้าใจว่าการทำเช่นนี้เป็นเส้นทางวิบากพอสมควรจะต้องปฏิโสตคามีต้องทวนกระแสของความรู้สึกไม่ใช่อนุโสตคามีตามกระแสความรู้สึกทางเส้นนี้ต้องทวนกระแสถ้าเราตามกระแสเราก็ทำตัวงงยะถาสุขขังหรถะสบายโรคท้องผูกอันดับหนึ่งตามมา2เส้นโลหิตฝอยบริเวณที่นั่งทับคอดรวมมันเข้าก็จะเกิดโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก็จะต่อมาถึงโรคต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากเยี่ยวไม่ค่อยออกนานๆเข้าจะได้ไปผ่าถ้ากรรมฐานเท่าๆแก่ๆในภูมิในผาถ้าไปนอนอยู่โรงพยาบาลถามโลดเป็นอย่างเงาปูฉันเล่าสิบอกโลดออกเนื้อวาเมื่อมูนี่ล่ะเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์มากหนึ่งท้องไม่ผูกสองโรคประเภทนี้ไม่มีสามไม่ทำให้ง่วงนอนไม่ทำให้ง่วงนอนแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะเพราะนั้นเราอย่าตามใจตนเองมากนักตั้งตัวตรงตั้งคอตรงแล้วค่อยๆลองผ่อนคลายอาการเกร็งให้มันลดลงพอดีอย่าให้มันต่ำจนเกินไปอย่างนี้หลังจากนั้นมันก็จะมีสติมีสัมปชัญญะได้ดีงามขึ้นเอาล่ะนี่เป็นการเตรียมเป็นการบริกรรมทางกายบริกรรมท่านั่งบริกรรมครั้งแรกคือการบริกรรมเรื่องเตรียมเรื่องสถานที่ต่อมาก็มาเตรียมจิตอันที่สามอันสุดท้ายปริมุขขังสติงอุปะตะเปตวาโสสโตวะอสสติโสสโตปัสสติเธอเป็นผู้มีสติอยู่นั้นเที่ยวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้ามีสติอยู่นี่อันดับแรกคำว่าสติเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยก็แปลรวบรัดเลยกว่าระลึกได้คำว่าสตินี่มาจากคำว่าสละแปลว่าแล่นไปลูกศรแล่นไปคือให้ความรู้สึกมันแล่นไปแล่นไปทั่วในการกระทำอันใดอันหนึ่งถ้าจะหายใจเข้าหายใจออกตั้งสติตรงนี้ก็ให้สติมือลูกศรแล่นตามไปในลมหายใจเข้าออก สติภาษาบาลีภาษาไทยแปลว่าระลึกได้ภาษาลาวภาคอีสานแปลว่าหู้เมื่อหู้เมื่อหู้เมื่อว่าเจ้าของหันใจเข่าปูซะก่อนแล้วจึงจะฝึกให้มันเป็นงานเหมือนงัวเหมือนควายเวลาจะเอางัวเอาควายไปฝึกงานมันโตพอจะไถนาได้ก็เอามันมาผูกเอ้ยเมื่อมันคุ้นเคยมันไม่ดิ้นลูบหลังเงื่องหางเถลอจกหำเงื่องหางเถลอรับตามีมีหัวตกแต่แสะใส่ได้ทีนี้ก็จูงไปฝึกใส่ไถถ้าเป็นงัวก็จูงไปฝึกใส่เกวียนช่วงมันคุ้นมันเคยเรียกว่าจิตเป็นสมถะจิตสงบตอนที่เอามันไปฝึกใส่ไถใส่เกวียนนั้นแปลว่าฝึกวิปัสสนาตอนแรกนี่ฝึกให้มันเป็นสมถะแต่ก็ไม่จำเป็นเหมือนจะต้องทำเหมือนกันทุกๆคนนะบางคนเหมาะมากที่จะต้องข้ามสมถะไปสู่วิปัสสนาเลยซึ่งเราจะได้เอามาพูดกันทีหลังเอาว่าตามสเปคนี้ก่อนอานาปานสตินี่เป็นสมถะเป็นวิปัสสนาอานาปานสตินี่เป็นผลนำมาให้เกิดความสุขเป็นผลนำให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชเป็นฌานเป็นอภิญญาอานาปานสตินี้เป็นผลที่นำให้เกิดสติสัมปชัญญะสังวัตติมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อานาปานสตินี้นำไปสู่อาสวัคคายะสังวัตติสู่การกระทำอาสวะให้สิ้นครบรอบครอบคลุมครบวงจรทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาแต่เราจะต้องทำความเข้าใจเป็นระดับระดับระดับไปช่วงนี้ขอพูดถึงช่วงสมถะก่อนเพื่อผู้ใหม่เพื่อนักเลงสมาธิรุ่นใหม่สนใจขึ้นมามันก็หอมหวนหน้าทำเมื่อเรานั่งตัวตรงแล้วสร้างสติเฉพาะหน้าคือความรู้สึกไว้ส่วนบนตั้งแต่หัวขึ้นไปแล้วเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าภายนอกก็คือสร้างความรู้สึกไว้เฉพาะหน้าภายนอกนั้นเหมือนกับเรามีความรู้สึกวนเวียนอยู่บริเวณหน้าตาของเราตั้งแต่ส่วนบนในคอขึ้นมา นั่นเรียกว่าเฉพาะหน้าภายนอกส่วนเฉพาะหน้าภายในยังมีอีกนะมี2อันเฉพาะหน้าภายในก็คือรู้เฉพาะในปัจจุบันไม่สนใจเรื่องอดีตไม่สนใจเรื่องอนาคตแม้จิตจะคิดไปสู่เรื่องอดีตแม้จิตจะคิดไปสู่อนาคตไม่สนใจรับรู้รับทราบรับรู้เฉยๆรับทราบเฉยๆในความรู้มันก็เป็นปัจจุบันทันทีอย่างนี้เลยว่ามีสติเฉพาะหน้าอยู่ภายในกับลมหายใจเข้าออกภายนอกฟังให้ดีเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อมันสร้างความรู้สึกเฉพาะหน้าภายนอกส่วนบนจากคอขึ้นมาเฉพาะหน้าละหายใจเข้าออกสร้างเซนซิทีฟขออภัยผู้ภาษาฝรั่งจะรัดกุมสำหรับนักวิชาการว่าเซนซิทีฟสร้างความรู้สึกอย่างแรงระดมเข้ามาสร้างความรู้สึกส่วนบนจากคอขึ้นมาแล้วก็เฉพาะหน้าท่านก็ดูลมหายใจท่านเข้าออกเข้าออกหลังจากนั้นเริ่มหายใจยาวเมื่อกี้เราสวดว่าที่คังวาอัสสันตัวที่คังไปว่ายาวหายใจเข้ายาวยาวมันจะร้อนมันจะอึดอัดช่างมันทนหน่อยทนหน่อยเพราะผลมันออกมาเลื้อที่จะคุ้มหายใจยาวลงไปจนสุดฤทธิ์ไอ้หยุดไว้อาจจะดันดันให้เลือดให้ลมมันฉีดไปทั่วทั้งกายแล้วก็ขยอเข้านิดหนึ่งปล่อยออกมามันจะเบาสบายมีความรู้สึกสบายเอาอีกทำอย่างเก่านั่นแหละ4 ครั้ง 5 ครั้งทีนี้ก็ปล่อยตามธรรมดาโดมันสั้นสั้นเข้าสั้นออกตามธรรมดาตัวนี้ไม่ยาวนะพอมันสั้นเข้าร่างกายก็ร่มเจนเย้ความร้อนที่เคยมีเมื่อตอนหายใจยาวบัดนี้มันจะสั้นแล้วมันจะเย็นเมื่อมันเย็นเราดูลมหายใจเข้าที่มันสั้นเข้าสั้นออกนี่ต่อมาจะรู้สึกว่ามันดิ้นในกายเหมือนมันมีตัวมีตนวิ่งไปวิ่งมาตามแข้งตามขาตามหลังตามหน้าตามตัวตามหัวตามไหล่ที่มันวิ่งไปวิ่งมาทุกๆยิกๆไม่ใช่อะไรนั่นคือเรื่องของลมที่เราหายใจยาวๆเข้าไปมันไปอยู่ในส่วนที่ว่าช่องว่างของร่างกายร่างกายเรานี่มันมีช่องมีรูเป็นโพรงถ้าเอากล้องไมโครสโคปมาขยายดู มันเป็นรูพุ่นไปหมดเลยถ้าเอามาอัดให้แน่นมันจะได้นิดเดียวบีบหน้าบีบอะไรออกมันได้นิดเดียวเหมือนแมงกะพรุนเมื่อเราหายใจยาวๆเข้าลมมันก็ดันเลือดดันอะไรเข้าไปแล้วมันก็ไปตกค้างอยู่ในช่องว่างอันนี้พอเราหายใจสั้นธรรมดาสงบลงสงบลงลมที่มันค้างมันก็ดิ้นไหลออกเราจะเห็นว่ามันเหมือนมีตนมีตัวแลนไปแลนมาลุกๆนิดๆทั้งหนาทั้งลังทั้งไหลทั้งหัวทั้งเอวอย่าไปตกใจบางทีเหมือนใครเอาอะไรมาจี้จึ๊กคือคนมันนิ่งขาดนั่นคือลักษณะของลมและสติในช่วงนี้แหละมีอีกคำหนึ่งที่เราว่าสัพพกายะปฏิสังเวทีอสัพพสสามีติสิกขติตอนนี้มีคำว่าสิกขติสองข้อแรกลมยาวลมสั้นมีแต่คำว่าปชานติรู้เฉยๆแต่ตัวที่สามมีคำว่าสิกขติเข้ามาดูในหนังสือของท่านสิกขติแปลว่า observe ภาษาฝรั่งว่า observe เป็นคือสังเกตดีๆในช่วงนี้มันดิ้นมันอะไรสังเกตดีๆแล้วก็ดูลมหายใจอย่าทิ้งเราจะรู้กายทั้งปวงลมมันเข้าไปตรงไหนในร่างกายจะเห็นมันวิ่งมันเล่นอาจจะดันยาวๆเข้าไปหยุดดันแน่นๆขยอเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกมาทีนี้จะเห็นกายทั้งปวงเห็นลมมันไหลออกมาตั้งแต่ปลายเท้าออกมาสู่จมูกตั้งแต่หัวลงมาซาไปหมดตัวจะตรงขึ้นมาอีกในช่วงนี้หลังจากนั้นมันลำงับลงไปกายเย็นจิตเบาความคิดก็ล่มลำงับลงไปด้วยกันตรงนี้เรายังไม่จัดการอะไรกับความคิดให้มันคิดไปเถิดแต่ไม่สนใจจะดูลมสั้นลมยาวจนทำลมลำงับลงไปลำงับลงไปลำงับลงไปพอลำงับมากๆลมหมดไม่มีเหมือนไม่หายใจอย่าตกใจโยมผู้หญิงเป็นง่ายกว่าโยมผู้ชายเพราะละเอียดกว่าแต่ไปถึงตรงนี้จะตกใจถึงช่วงนี้มันอยู่ระหว่างอุปจารสมาธิกับอัปปนาจิตส่วนหนึ่งมันอยู่ในอุปจาระอยู่กลางๆอีกส่วนหนึ่งมันจะก้าวเข้าไปภายในลึกๆเรียกว่าอัปปนาแต่มันเข้าไปถึงตรงนั้นมันจะตกใจมันไม่เคยเข้าไปมาก่อนสติพอมันเข้าแต่ก่อนแล้วไม่เคยรู้มันหลับไปเลยแต่ช่วงนี้มันตื่นอยู่แต่มันไม่เคยพบสภาพนี้ท่ามกลางความตื่นมันจะเกิดอาการวูบวาบเหมือนตกจากที่สูงวาบลงไปบางทีมันก็จะดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งลงไปในเหวเนี่ยเรากลัวไม่ต้องกลัวปล่อยมันไปเลยปล่อยมันไปเลยจังได้กับบ่ตายถ้ามันเข้าไปตรงนั้นพลึบเข้าไปได้ท่านไม่ต้องมาถามใครท่านก็จะรู้มันเองวันนี้คืออะไรคำตอบมันจะเกิดขึ้นแล้วท่านจะเกิดความปราบปลื้มปีติเมื่อออกมาจากสภาพเช่นนั้นสภาพที่เห็นเด่นอยู่ภายในที่สงบนิ่งออกมาจะมีความสุขจิตจะไม่หิวโหยอารมณ์อันใดอีกเลยเรียกว่าปีติมันจะอิ่มแสนจะอิ่มในช่วงนี้มันจะมีความสุขยิ่งนักถ้าเป็นพระความรู้สึกที่คิดว่าจะสึกไปไหนมาไหนเนี่ยมันไม่มีในขณะนี้จ้างก็ไม่มีมันกลับหลงไปอีกว่าให้นางฟ้าแห่กันมาบนสวรรค์ทั้งหมดเราไม่สนใจเลยเพราะสิ่งที่เราพบในขณะนี้ในสวรรค์ชั้นไหนคงไม่มีให้เราถ้าเป็นโยมคิดอยากบวชถ้าเป็นผู้ชายป้าล่าแม่บักคำหน่อยไปบวชมาหน่อยจังไหนเนาะตอนนี้ก็เริ่มปุ่งถ้าโยมผู้หญิงก็อยากบวชแต่ก็ยังเป็นห่วงลูกเป็นห่วงอะไรต่ออะไรช่วงนี้เราจะได้พบความสุขเป็นอะไรความสุขจากกามก็มีความสุขอันปราณีตทางจิตใจเราก็ได้พบความสุขชนิดนี้ไม่สามารถจะซื้อหาด้วยเงินเป็นแสนแสนล้านได้แต่เราได้ฟรีๆวันใดเราผิดหวังโชคชำระกรรมขมขื่นจากความสุขทางโลกทางกามลูกตายเสียเมียตายจากพัดภาคจากสมบัติจากครอบครัววันนั้นเราจะมาสู่เส้นทางสายนี้แน่นอนตอนนี้เรามีทางเลือกมีสเปรย์เวมีหนทางเป็นอะไรไว้แล้วจิตในช่วงนี้มีที่อยู่เรียกว่าวิหารธรรมธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งจิตนี่สำหรับโยมสำหรับพระสำหรับเนรชีก็เพลินไปเลยที่นี่เหมือนถูกของเหมือนถูกลอตเตอรี่ที่มีค่ามากที่สุดกลัวมันจะหายถ้าเป็นอย่างนี้ถ้ามีครูบาอาจารย์ก็อยากจะไปบอกให้ท่านดีใจด้วยแล้วก็ไอ้กลัวเพื่อนจะมาแย่งหนีความเพียรมันจะเกิดขึ้นอย่างระดมทุ่มเทลงไปไม่ขี้เกียจขี้คานเพราะมันมีผล ความสงสัยเรื่องมรรคผลเรื่องนิพพานเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องอะไรต่ออะไรมันหมดสิ้นไปว่ามีแน่นอนพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีเราไม่สนใจคนใดที่สอนเรื่องนี้ให้เราได้กระทำตามเราทำมาอย่างนี้เราได้พบอย่างนี้คนนั้นต้องมีตัวตนคนนั้นต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนต้องมีจึงบอกว่าเมื่อใดทำปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยย่อมหมดสิ้นไปทีนี้มันก็มีอีกว่าเมื่อมันเข้าไปในสภาพเช่นนั้นถ้ามันออกมาเราไม่ไปพูดเราไม่ไปคุยเราอยู่เฉยๆรักษาสภาพอันนั้นไว้ก่อนดูมันจะกระเพื่อมไปไหนเนี่ยเรานั่งอยู่เฉยๆบางทีมันจะย้อนละทีนี้ย้อนได้ลึกพอพับขึ้นไปจะเห็นจิตประเภทนี้จะเห็นราวอดีตไปไกลแม้กระทั่งชาติก่อนๆก็มีขึ้นมาได้จากนี้ไปถึงตอนเด็กๆจำได้เพราะเพ้อข้ามไปนู่นความสงสัยเรื่องชาติก่อนเรื่องชาติหน้าเรื่องนรกเกื่องสวรรค์มีหรือไม่หมดความสงสัยแต่จะพูดกับใครรู้เรื่องกันมันคนละอันกันแล้วทีนี้มันก็จะมีศรัทธาเพิ่มขึ้นมีศีลเพิ่มขึ้นมีจาคะเพิ่มขึ้นมีปัญญาเพิ่มขึ้นมันไม่คิดจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรแล้วมาถึงตรงนี้เห็นบาปเป็นบาปเห็นบุญเป็นบุญขึ้นมาอีตรงนี้จิตมันมีคุณภาพมากทีนี้ก็ขอพูดย้อนอีกระดับหนึ่งบางท่านอาจจะไม่เป็นเช่นนี้แต่พอลมหายใจละเอียดไปละเอียดไปท่านจะเริ่มได้ยินเสียงในหูเสียงดังมากๆเลยเสียงดังจากภายในออกไปสู่ภายนอกจากหูข้างซ้ายสู่ข้างขวาดังมากต่อไปข้างแรกจะได้ยินข้างซ้ายเสียงดังเหมือนคลื่นกระทบฝั่งเหมือนน้ำตกจากหน้าผาเหมือนสายลมพัดมาตามเชิงเขาบางครั้งท่านจะรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรมเสียงดังท่านก็จะได้ตกใจอะไรอย่าเข้าใจว่าจะต้องไปหาหมอส่วนมากนักปฏิบัติไม่เข้าใจก็ไปหาหมอแล้วทีนี้หูจะหน่วงหูอื้ออะไรต่ออะไรว่าไปละมันจะเริ่มลำงับลงกายลำงับจิตลำงับลงไปนี้ถึงจะได้ยินเสียงของร่างกายเสียงของเซลล์ต่างๆเขาทำงานครูบาอาจารย์บางแห่งว่าหนักเข้าไปอีกโกหกลูกศิษย์ลูกหาวันนั้นเสียงนาลกเสียงอเวจีเสียงสารพัดย่านตุ้มเข้าไปอีกบัดความจริงเสียงของกายสังขารมันปุ้งกันอยู่ดินน้ำลมไฟมันปุ้งกันอยู่เหมือนเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งเวลาใดกายลำงับเครื่องยนต์เดินเบาๆเวลาใดกินข้าวใหม่หรือทำงานหนักเครื่องยนต์ก็ต้องโลดขึ้นมาทำงานแรงขึ้นในช่วงที่มันลำงับนี่จิตของเรามันละเอียดมันก็ได้ยินเสียงไม่ต้องอาศัยเครื่องมือทางแพทย์มาฟังก็สามารถฟังเสียงคลื่นหัวใจคลื่นสมองของตนเองได้เสียงประเภทนี้ดังมาจากภายในแม้คนนั้นจะเป็นคนหูหนวกคนนั้นจะเป็นคนหูหนวกก็ตามมันถึงตอนนี้จะได้ยินเสียงเหมือนคนหูดีเสียงมาได้ใส่หนอหูคือดีกว่าเก่าแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงภายนอกถ้ามีเครื่องช่วยฟังเสียงอีโฟนหูทิพย์เรียกว่าเอามาฟังกับดังทอเก่าบ่ดังหลายกว่านั้นเพราะเสียงอันนี้ไม่ใช่หูภายนอกแกได้ยินเป็นเสียงของหูภายในทีนี้ถ้าเกิดว่าเราฉลาดเอาจิตสตินี่ต่อเข้าไปในเสียงอันนี้เอาเสียงอันนี้เป็นอารมณ์เพ่งมองไปในเสียงนั้นเอาเสียงนั้นเป็นอารมณ์นานๆเข้าเสียงนี้จะเริ่มเงียบลงเงียบลงแล้วจะดังขึ้นมาอีกเสียงหนึ่งสอดแทรกขึ้นมาเรียกว่าเสียงในเสียงซาวอินซาวเสียงในเสียงหรือว่า sound of guest of silence มันจะเป็นเสียงที่ดังดังดังดังขึ้นมาในเสียงอันนั้นเป็นเสียงอันเกิดจากความเงียบของสมาธิเงียบลงจะเป็นเสียงใหม่ขึ้นมาเป็นเสียงของสติตื่นตัวโพงโพงโพงเสียงตัวที่สองขึ้นมาจะแหลมละเอียดลึกนุ่มนวลฟังแล้วไม่มีง่วงเมื่อจิตเราเป็นสมาธิเสียงนี้จะเริ่มแปรถ้าเราเคยชอบดนตรีชนิดใดเสียงนี้จะเริ่มบรรเลงเป็นดนตรีชนิดนั้นเพลินใหม่ๆนี่ก็เพลินโอ้จะเป็นมวลนี่เขาจะว่าเทวดาเมื่อเสร็จนั่นไปโน่นเลยโฆษณากันเขียนออกหนังสือพิมพ์เทวดามาเสพมางั้นพระกรรมฐานเทวดาพิบ่าวไปเสพเจาะอยู่หันมันเป็นจิต ที่มันเก็บสัญญาใต้สำนึกลึกๆที่เป็น state of subconscious เราเคยชอบอย่างไรถ้าเราเป็นคนลาวมันก็จะเป็นเสียงแขนเสียงผีถ้าเป็นคนไทยภาคกลางก็จะเป็นดนตรีทางภาคกลางถ้าเป็นฝรั่งมันก็คงจะต้องไปทางดนตรีของฝรั่งเสียงเหล่านี้ครั้งแรกก็จะเพลินหลายวันหลายคืนเข้าลำคาญคือบ่เศร้าหรือเครือน้อบาดในง่ามได้สิเศร้าได้นั่งเขาได้ยินได้เสียงอันนี้ก็เพ่งจิตให้มันเป็นอันเดียวไม่รับเสียงเหล่านั้นรับรู้เฉยๆไม่ไปเพลินกับมันนานๆเข้าเสียงนี้ก็เหมือนดังขึ้นมาจากเขาหมองหัวเมื่อมันแหลมขึ้นไปบนฟ้ามันจะหิ้วตัวเราลอยขึ้นไปเหมือนตัวเราเนี่ยลอยไปในห้วงแห่งสุริยะจักรวาลอันไพศาลเพลินเลยคืนนึงเดียวสว่างมีเดียวมันเพลินไปกับซุ้มกับเสียงเหล่านี้อันนั้นมันก็เป็นเรื่องอันหนึ่งของจิตมันมีอะไรแปลกๆที่สนุกดูอยู่ที่นี่บางคนบางคนอีกมันหลายคนบางคนมันไม่เป็นเสียงนั่งไปกายล่มละงับลงลมหายใจยาวสั้นแล้วปล่อยตามธรรมดาละเอียดสงบลงความคิดล่มสงบลงอาจจะล่มเห็นเป็นแสงเมื่อนตะวันกำลังจะขึ้นเมื่อนก็ขึ้นแดดแอมซ้ำเพิ่นนั่นแล้วยังนั่นก็เหมือน

แดงสีเหลืองลอยผ่านหน้าไม่อยู่กับพี่ตัวนี้ผ่านไปตัวใหม่ขึ้นมาตัวนี้ผ่านไปตัวใหม่ขึ้นมาถ้าเห็นอาการเช่นนี้ดีอีกแบบหนึ่งถ้าต้องการเป็นนักเรียนสมาธิเล่นๆฌานบ้างก็ได้หยุดการดูลมหายใจเอาสติไปกำหนดรู้ไอ้ที่มันไหลไปไหลไปเนี่ยสร้างความรู้สึกมโนภาพ imagination ใหม่ถ้ามันไหลไปก็น้อมจิตถ่วงว่าภาษาของนักภาวนาเรียกว่าท่วงน่วงเอาองค์ฌานปล่อยลมหายใจทิ้งวิตกวิจารณ์ในนี้แล้วไปจับเอาอันนั้นน้อมจิตไปสะกดให้มันอยู่กับที่ในขณะที่มันไหลถ้าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงนิดเดียวมันก็หายไม่มีถ้าอยู่ในสมาธินั้นได้มันก็ไหลไปไหลไปตัวนี้ผ่านไปตัวใหม่ผ่านไปตัวใหม่ผ่านไปแล้วน้อมจิตลงไปกำหนดไอ้นั้นน้อมดึงทวงมันให้มันอยู่กับที่พอมันอยู่กับที่ก็ทำให้มันไปไกลออกไปดึงเข้ามาใหม่เหมือนซูมของวิดีโอนะเหมือนที่เขาทำกับทีวีอาตมาไม่เคยมีเคยเห็นเขาเรียกว่ารีโมทคอนโทรลทำให้มันไกลออกไปดึงให้มันใกล้เข้ามาทำให้มันเล็กทำให้มันใหญ่ทำเล่นตรงนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตตอนเห็นแรกเรียกว่าอุกหานิมิตเมื่อเราทำไปทำมามันจะลืมมันลืมผู้ทำเจ้าของผู้ทำนี่มันลืมตัวมันสติกับอารมณ์อันเดียวกันนี่มันไปรวมกันเรียกว่าเอกัคคตาเอกังลัมมานังจิตตังในที่สุดมันพลุบลงไปพลุบลงไปรู้ว่ามันเป็นอันหนึ่งเดียวเป็นอัปปนาสมาธิหลุดเข้าไปหลุดจากอุปจาระเข้าไปอย่างนั้นนิ่งตึงเต็มอยู่ไหนอย่างนี้มันจะนานจะช้าแล้วแต่กำลังของสมาธิเราไม่ทำอะไรมันเลยมันจะออมก็ออกมาเองบางทีก็5 นาที10 นาทีบางที1 ชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงแล้วแต่กำลังมันถ้าอันนี้ออกมาจากอันนี้แล้วจิตใจก็เปลี่ยนแนวความคิดเห็นความสุขเพื่อความสุขความสุขอันนี้เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความสุขยิ่งขึ้นและเป็นไปเพื่อความสุขแก่ผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อความทุกข์ลักษณะเช่นนี้ก็เรียกว่าทำกายสังขารให้ลำงับปัดสัมพยังกายยะสังขารหลังที่เราสวดมายังกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกหายใจเข้าช่วงมันพุ่งลงมันหยุดแม้ดลมหายใจมันก็ไม่รู้สึกแต่มันรู้ตัวผู้รู้อยู่ภายในตัวพุทโธพุทธะพุทโธแปลว่าผู้รู้นี่พุทโธแท้ก็โผล่ขึ้นมาอย่างนี้นี่ยังไม่ใช่วิปัสสนาเป็นสมถะธรรมดาแต่ก็น่าทำพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยให้เราแอนตี้สมถะท่านบอกว่านี่เป็นวิชาภาคิยธรรมคือสมถะและวิปัสสนาได้กำลังแล้วก็จะเอาไปเพ่งต่อไปการกล่าวธรรมิกถาก่อนฟ้าสางมันก็สางจริงๆบัดนี้เวลาก็6 โมงครึ่งพอดีนกกาเหว่านกยูงจะลงคอนแล้วขอยุติลงเพียงเท่านี้ขอความเจริญในศาสนาเมื่องามในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าจงบังเกิดมีท่านทั้งหลายจึงได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นอริยสัจธรรมอันจะนำตนเองออกเสียจากทุกข์โดยทุก

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหา

0: ืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิฏฐานิปันนาสีนิวาสีสันนิปัฏฐายะบุทธะปริสายะกาจิสัมมีกัทธากัจจิยเตติโนปาระกะโตเรติตติธัมมโนตินิมัตตะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาทายัสมันเตหิสกัจจังโตตัปโปติบัดนี้จะได้แสดงธรรมีกถาปรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาปัจจาระของท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาร่วมชุมนุมกันนะโรงธรรมภาคและลามณฑลนี้เพื่อฟังธรรมะอันเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะได้นำธรรมีกถาที่แจงแสดงสู่ฟังก็ควรแก่เวลาพระธรรมเทศนาที่จะนำมาที่แจงนั้นมีหัวข้อดังได้ยกขึ้นเป็นเคสประบทในเบื้องต้นว่าติโนปาระกะโตอะเรติตติพรามโน

0: ียนอยู่ที่บนบกเป็นพรามดังนี้นี่เป็นเนื้อความโดยย่อในพระพุทธปาฏิทินนี้ตอนนี้จะได้ขยายเนื้อความแห่งพระพุทธปาฏิทินพอควรแก่เวลาตามธรรมดาสามัญชนของเราทั้งหลายเป็นผู้รักสุขเกลียดทุกข์อยากมีชีวิตนานไม่อยากตายแต่ความอยากความปรารถนาอันนี้เป็นแต่ลำพังความอยากหรือความปรารถนาอย่างเดียวถ้าไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติก็ไม่มีทางที่จะอำนวยผลให้สำเร็จตามความปรารถนาของตนได้การแสดงธรรมก็เพื่อที่แสดงได้พ้นว่าหาข้ออัดข้อทำอะไรต่างๆมาแสดงก็เพื่อเป็นแนวทางสำหรับประพฤติปฏิบัติทั้งผู้แสดงทั้งผู้ฟังธรรมะที่พ้นว่าหามาแสดงก็พ้นว่าหามาจากธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสไว้และการได้รวบรวมไว้สำหรับให้อนุชนในภายหลังได้พากันศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติตามสืบมาจนกระทั่งสมัยนี้พระพุทธองค์เมื่อได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์เป็นผู้ฉลาดสามารถในการที่จะเทศนาที่แจงแนะนำคำสอนให้เหมาะแก่จริตนิสัยของผู้ฟังเพราะฉะนั้นการฟังธรรมในสมัยของพระพุทธองค์เราจึงมักได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำว่าพอพระองค์เทศนาจบลงไปก็ได้ดวงตาเห็นธรรมหรือว่าได้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างพระองค์แสดงธรรมจักรจบลงไปพระอัญญาพระโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพระองค์จึงได้เพิ่มศัพท์นำหน้าว่าอัญญาแปลว่าได้รู้แล้วเห็นแล้วในการแสดงธรรมที่พระองค์ทรงแสดงบางทีก็แสดงเป็นเนื้อธรรมล้วนๆไปคือให้เหมาะกับบริษัทที่มาฟังนั้นบางทีพระองค์ก็แสดงเป็นข้ออุปมาอุปไมยเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นจริงแจ้งตามไปด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะได้นำเอาข้ออุปมาอุปไมยที่พระองค์ทรงแสดงให้หมู่ภิกษุฟังในสมัยโน้นสมัยที่พระองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันใจความในอุปมาอุปไมยในที่นั้นก็มีว่าสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาประชุมพร้อมเพรียงกันแล้วก็ทรงแสดงธรรมโดยอุปมาว่ามีบุรุษคนหนึ่งไม่อยากตายคือว่ากลัวความตายเมื่อไม่อยากตายก็มีผู้เจริญคนหนึ่งเขามาแนะนำว่าถ้าท่านไม่อยากตายท่านก็ต้องรีบเดินไป ออกจากที่นี้เพราะว่าที่ที่ใกล้ๆตัวของท่านนั้นมีอสรพิษอยู่4ตัวดุร้ายถ้ามันกัดมันเข้าเมื่อไหร่ท่านก็ถึงแก่ความตายหรือปางตายเมื่อนั้นบุรุษผู้กลัวตายก็รีบเดินหนีไปเมื่อเดินไปเดินไปก็มีผู้หวังดีแต่พบผู้หวังดีอีกว่าท่านจะทำกิจธุระการงานอันใดก็รีบทำเสียเพราะมีโจรที่ดุร้ายติดตามท่านมาอยู่เมื่อมาถึงเราก็จะประหัตประหารให้ท่านถึงแก่ความตายกทาชายในนั้นก็รีบเดินเร็วเข้าแต่ไปไม่นานก็มีคนบอกอีกว่าโจรหิ้มโหดคนหนึ่งมีอาวุธวิ่งไล่ท่านมาโจรจะทันแล้วแต่ท่านกลัวตายรีบไปโดยเร็วแล้วก็รีบไปอย่างเร็วไปก็ไปพบบ้านร้างแห่งหนึ่งเข้าไปเที่ยวชมดูสถานที่อะไรอะไรก็ว่างเปล่าสถานบ้านเรือนก็ว่างเปล่าน่าอยู่สงบเงียบตั้งใจจะอยู่ที่นั้นแต่พอตั้งใจว่าจะอยู่ก็มีผู้มาบอกว่าโจรต้นชาวบ้านถืออาวุธมุ่งหน้ามาทีนี้เมื่อมาพบท่านเข้าก็จะประหัตประหารให้ท่านถึงแก่ความตายกทาชายนายนั้นก็กลัวรีบออกจากบ้านไปบ้านร้างไปไปถึงแม่น้ำตั้งใหญ่ตั้งกว้างตั้งลึกเรือที่จะขี่ข้ามก็ไม่มีแพที่จะขี่ข้ามก็ไม่มีนั่งไปยิดพิจารณาว่าจะทำอย่างไรเพราะฝั่งข้างนี้มีภัยติดตามหลังมาฝั่งข้างโน้นปลอดภัยไหนๆก็จำเป็นจะต้องข้ามเราจะต้องทำหาสิ่งที่จะขี่ข้ามไปจึงไปหาเก็บเอากิ่งไม้บ้างหญ้าบ้างต้นไม้บ้างฟางบ้างมามัดเข้าเป็นแพขึ้นขี่บนนั้นใช้มือใช้เท้าตะกุ้ยน้ำไปจนไปถึงฝั่งข้างนั้นได้ด้วยความปลอดภัยยืนอยู่บนบกนั่นนี่นี่เป็นข้ออุปมาที่พระองค์นำมาทีนี้พระองค์ก็เปิดเผยความหมายให้ฟังว่าอสรพิษ4ตัวที่มันอยู่รอบตัวของเรานั้นคือมหาพูดทั้ง4มหาพูดทั้ง4คือดินน้ำลมไฟเรียกว่าธาตุทั้ง4มหาพูดรูปทั้ง4อันนี้มีพิษร้ายเราจะต้องถึงเวลาให้มันกินไม่ต้องให้มันกินถึงเวลาให้มันอาบจะต้องให้อาบถึงเวลามันให้นอนก็ต้องให้นอนถ้าไม่ทำอย่างนั้นมันเห่ามันฟ้อมันกัดทำให้ตายได้ นี่เรียกว่าอสรพิษ4ตัวที่อยู่กับเรารอบตัวเราอยู่ในตัวของเราเดินหนีไปจากกัจจรพิษก็มีโจร5คนซึ่งมีอาวุธครบมือติดตามไปโจร5คนนั้น ได้แก่ ปัญญาสังขารวิญญาณผ่านนั่นไปก็มีโจรคนหนึ่งที่ดุร้ายอีกเหมือนกันเรียกชื่อนั้นว่านันทิราคะผ่านโจรคนนั่นไปเข้าบ้านร้างได้แก่อายตนะภายในโจร6คนที่ปล้นอายตนะภายในคืออายตนะภายนอกหลีกออกจากหมู่บ้านไปพบแม่น้ำกว้างใหญ่ทั้งกว้างทั้งลึกทั้งใหญ่เรียกว่าโขคะห่วงน้ำใหญ่ฝั่งนี้มีภัยคือสักกายทิฏฐิฝั่งโน้นปลอดภัยคือพระนิพพานเรือแพที่ขี่ข้ามคืออริยมรรคใช้มือใช้เท้าจะโค้นน้ำคือวิริยลัมภะนี่เป็นข้อธรรมแนวปฏิบัติ เมื่อเรานำมาพินิจพิจารณาที่พระองค์ทรงนำเครื่องอุปมาอุปไมยให้ภิกษุทั้งหลายฟังในสมัยโน้นพระองค์ก็ทรงสอนอยู่ในให้ดูในร่างกายของแต่บุคคลนั่นเองเราจะไปเที่ยวไหนๆก็ตามจะไปเที่ยวรอบโลกภายนอกสมัยก่อนก็ไปได้ยากสมัยนี้ก็เร็วก็หน่อยจะไปอังกฤษอเมริกาไปประเทศไหนก็ตามมีเครื่องพาหนะพาไปได้รวดเร็วอย่างมากก็เดือนหนึ่งก็จะรอบโลกแต่โลกอีกโลกหนึ่งไม่รอบโลกนั้นไม่กว้างไม่ใหญ่ไม่ไกลไม่ใกล้โลกที่ว่านี้มีความยาวมีความกว้างกว้างเพียงศอกเดียวหนาเพียงเพียงคืบเดียวยาวเพียงวาเดียวกว้างศอกยาววาหนาคืบโลกนี้ไปไม่ตลอดไปไม่รอบไม่รอดถ้าไม่รอบผู้ที่ไปรอบโลกอันนี้นะจะพ้นภัยอันตรายหรือว่านักศึกษาที่เรามาศึกษาเล่าเรียนกันค้นว่าในพระไตรปิฎกก็ว่าพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยก็มีพระไตรปิฎกฉบับภาษาพุทธก็มีพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษก็มีค้นไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยังไม่จบแต่อีกพระไตรปิฎกฉบับหนึ่งฉบับดั้งเดิมอันนั้นยิ่งค้นยากฉบับดั้งเดิมพระไตรปิฎกฉบับดั้งเดิมก็คือตัวของเราเองค้นดูในตัวของเราเองถ้าเราค้นพระไตรปิฎกฉบับนี้จบเรียกว่าเป็นผู้ข้ามพ้นผู้ถึงฝั่งแล้วนี่เรากำลังพากันมาพ้นว่าพระไตรปิฎกคือตัวของเรายังจะเห็นได้ว่าตรงตรัสสอนว่าตัตตระพิษสี่ตัวได้แก่มหาภูตรูปทั้งสี่มหาภูตรูปทั้งสี่ก็คือดินน้ำไฟลมตัวของเราก็แยกออกเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นธาตุใหญ่เรียกว่าธาตุสี่ธาตุทั้งสี่คือตัวของเรานี้เราก็ปฏิบัติมันอยู่เป็นประจำให้มันกินให้มันนอนให้มันอาบให้มันได้พักผ่อนทีนี้ลองคิดนึกตามไปถ้าวันไหนเราไม่ให้มันกินมันเป็นยังไงมันจะขู่ฟ่อขึ้นมาหรือมันจะแสดงกิริยาอาการอย่างไรตาดำตาแดงขึ้นมาอย่างไรเหมือนกับงูพิษ เมื่อมันโผล่ขึ้นมามันจะเห่าฟ้อหรือว่ามันจะทำตาแดงแลบลิ้นโผล่ขึ้นมาอาจารย์พิษคือหมาพูดรูปทั้งสี่ในตัวของเราก็เหมือนกันถ้าเกิดความหิวขึ้นมาเมื่อไหร่เราไม่ให้มันกินและกินไม่ทันก็ทำให้เดือดร้อนขึ้นมาบางทีถึงกับผู้ที่จัดอาหารมาให้ไม่ทันต้องตายไปก็มีเราเคยคงจะได้ยินกันอยู่บ่อยว่าเกิดความหิวขึ้นมาผู้เอามาให้ไม่ทันเลยฆ่าจะให้ตายก็มีอันนี้ท่านจึงเรียกว่ามันมีพิษร้ายแรงพระองค์ก็เลยตรัสเป็นพระพุทธภาษิตเลยว่าคิคัจฉาปรมาโรคายอดของโรคคือความหิวนี่ความหิวเป็นโรคอย่างยอดเยี่ยมทีนี้เราถ้าเรามาศึกษาเรารู้ว่าสารพิษทั้งสี่มันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละพระองค์จึงบอกวิธีว่าเราจะหนีเราจะออกไปจากความตายก็ต้องมีทางเดียวคือหนีเรื่อยไปไม่สู้อย่างที่กระตาชายนายที่กล่าวมาเราก็บอกว่าอาสารพิษสี่ตัวมันอยู่รอบตัวของท่านมันจะกัดตาท่านไม่ให้มันกินไม่ให้มันพักไม่ให้มันก่อนไม่ให้มันนอนไม่ให้มันอาบน้ำมันก็จะกัดท่านเป็นตายเราก็รีบหนีออกเดินหนีไปแต่ตอนหนีจากอาสารพิษไปแทนที่จะพ้นอันตรายมันก็ยังไม่พ้นยังไปเจอโจรเอาอีกโจร5 คนคนนี้ก็เป็นเปรียบเทียบเรียกว่าเป็นอุปมาอุปไมยเข้ามาก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเป็นโจรอีกพวกหนึ่งคนนี้ก็ร้ายกาจอีกเหมือนกันร้ายกาจอย่างเดียวเราก็พร้อมจะมองหลับตานึกเห็นว่ารูปถ้าตาไปติดเข้าเป็นอย่างไรเสียงไปติดเข้าจิตหูก็ไปเป็นอย่างไรลองไล่ไปเกิดอะไรขึ้นมา หนีไปเพื่อจะให้พ้นโจรทั้ง5แต่ว่าไปเจออีกโจรคนหนึ่งดักหน้าอยู่โจรตัวนั้นเรียกว่านันทิราคะนันทิราคะแปลว่าความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลิดเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลิดเพลินกำหนัดอะไรเพลิดเพลินอะไรก็เพลิดเพลินในโจร5 คนนั่นเองคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเอง บ้านร้างอายตนะภายในของเราถ้ามันมีเครื่องต่อไปภายนอกมันก็เย็นสบายสงบอย่างตาถ้าไม่ไปต่อกับรูปหูไม่ไปต่อกับเสียงมันก็ไม่มีอะไรเราก็อยู่สบายสบายจมูกไม่ไปต่อกับกลิ่นก็ไม่เป็นอะไรลิ้นไม่ไปติดรถมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามันไปต่อกันเข้าตาไปเห็นรูปไปต่อกับรูปเกิดอะไรขึ้นมามันจะมีเกิดขึ้น3 อย่าง 1ความพอใจ2ความเกลียดชังแต่ถ้ามันเกิดรักขึ้นมาเป็นอย่างไรเกิดชังขึ้นมาเป็นอย่างไรเราท่านทุกคนก็ผ่านแล้วผ่านมาด้วยกันทุกคนคงจะรู้ดีว่ามันจะต่อเข้าแล้วมันเกิดเหตุขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้โดนตัวนี้ทั้งสำหรับอายตนะภายในของเราถ้าไม่มีไปต่อภายนอกก็อยู่สบายแต่ถ้าไปต่ออายตนะภายนอกคือ รูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาท่านจึงเปรียบเหมือนกับโจรอีกจำพวกหนึ่งทีนี้ที่หนีไปหนีไปไปพบแม่น้ำแม่น้ำใหญ่เรียกว่าโอคะคือห้วงน้ำใหญ่นั้นมีอยู่สี่สายคือกามโอคะสายหนึ่งภวะโอคะสายหนึ่งอวิชชาโอคะสายหนึ่งทิฏฐิโอคะสายหนึ่งฟังแต่ชื่อกามโอคะภวะโอคะโลกของกามก็ห้วงใหญ่ไปสารโอคะก็คือห้วงน้ำใหญ่ห้วงย่ำใหญ่คือกามโลกเต็มโลกอันนี้ข้ามยากภวะโอคะห้ามพบไปอีกทิฏฐิคือความเห็นอวิชชาคือความไม่รู้แม่น้ำนี้ทั้งใหญ่ทั้งกว้างทั้งลึกผู้จะข้ามต้องมีความพยายามมากทีนี้ฝั่งทางนี้มีภัยถ้าไม่ไปมีภัยอันตรายคุกคามภัยคือสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่ามีกายพระโสดาบันท่านจึงละสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นกายเป็นตัวเป็นตนท่านจึงได้เป็นพระโสดาบันถ้ายังละสักกายทิฏฐิไม่ได้ข้ามยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันยังไม่ได้ยังเป็นปุถุชนก็ต้องประจนภัย สักกายทิฏฐินี่เป็นโอคะเป็นห่วงน้ำใหญ่ทีนี้จะข้ามก็ต้องด้วยอริยมรรคข้ามโอคะได้ด้วยอริยมรรคอริยมรรคจะเกิดก็เพราะความเพียรใช้มือใช้เท้าพยายามจะพุ่ยไปเป็นความเพียรความเพียรเรียกว่าเลขแรกเริ่มขึ้นมาเรียกว่าอารัปภะอารัปภธาตุธาตุคือความริเริ่มอย่างเราเปรียบไม่เห็นง่ายอย่างว่าวันนี้เป็นวันพระจิตของเราริเริ่มขึ้นมาแล้วตั้งแต่ถ้ามีสัญญาณอย่างว่ามีกลองอะไรตีละกังอะไรตอนดึกดึกตีสี่ตีห้าก็ทำให้สัญญาณเกิดขึ้นว่าวันนี้เป็นวันพระมีธาตุริเริ่มว่าจะไปวัดฟังธรรมจำศีลภาวนาอันนั้นเป็นอาระเริ่มขึ้นแล้วก็มีการออกมาก้าออกมา เดินมาจนถึงวัดแล้วก็ทำกิจกรรมที่ตนได้ริเริ่มได้ตั้งต้นไว้เรียกว่าปรักรมะบางก้าวมาหรือก้าวไปอะไรก็ว่าไปจนมาถึงทีนี้เมื่อความริเริ่มขึ้นแล้วไม่ทำต่อก็หยุดชะงักไม่ได้มาอย่างว่าเราปรารภว่าจะมาวัดมารักษาศีลมีความริเริ่มดีแล้วไม่ก้าวมาก็หยุดไม่ออกมาก็หยุดความริเริ่มนั้นก็ล่มไปเพราะฉะนั้นจึงมีธาตุจึงมีถ้ามีความริเริ่มขึ้นแล้วต้องท่องจำหัวใจด้วยคาถาเป็นไงวะอาปะทะแปลว่าอาปะนิอาดังนั้นแปลริเริ่มปะแปลว่าก้าวไปออกไปก้าวไปปรักมะความเพียรความภาคเพียรก้าวหน้าไปนิกมะออกไปมีธาตุสามตัวหรือว่ามีหัวใจอยู่สามตัวถ้ามีความตั้งใจขึ้นแล้วมีความริเริ่มแล้วทำไปตามลำดับไป เมื่อมีการ ียนใช้มือใช้เท้าตะปะคุ้ยน้ำทำให้แสนั้นข้ามไปถึงฝั่งเกือริยะนั่นเจริญงอกงามขึ้นไปถึงฝั่งได้ตลอดปลอดภัยเดินอยู่บนบกเรียกเป็นพรามแปลว่าเป็นผู้ลอยบาปแล้วอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยให้เราพุทธบริษัททั้งหลายได้นำได้พินิจพิจารณาว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้สอนไปห่างไกลไปจากตัวของเราท่านทั้งหลายสอนให้เราหันเข้ามาพิจารณาดูสังขารร่างกายของตนเองเพื่อให้รู้ก็ไปถึงสภาพของความจริงแห่งสังขารร่างกายอันนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ทีนี้พอมีความริเริ่มดีแล้วใช่ว่าจะไม่มีศัตรูมาคอยรังควานก็ไม่ได้ตามธรรมดากิจการงานทุกอย่างจะต้องมีศัตรูคอยรังควานหรือคอยเบียดเบียนคอยขัดขวางการปฏิบัติธรรมะศึกษาธรรมะก็มีศัตรูคอยขัดขวางอยู่เหมือนกันศัตรูที่คอยขัดขวางตัวร้ายกาจก็คือว่าประมาทะความเมาโกจัตทะความขี้เกียจนี่เป็นศัตรูที่ร้ายกาจความขี้เกียจมันทำให้ผัดเปลี่ยนผัดผ่อนไปเรื่อยไปอย่างว่าสมมตินี่ก็สมมติขึ้นมาอีกหนุ่มๆสาวๆจะเข้าวัดก็ว่ายังหนุ่มยังสาวยังเด็กยังเล็กยังไม่ควรที่จะเข้าวัดเป็นหน้าที่ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจให้ได้มีวิชาอะไรมากๆโตขึ้นมาจึงเข้าวัดฟังธรรมพอโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นไปมีกำลังวังชาดีถึงเวลาที่จะเข้าวัดฟังธรรมก็บอกอีกว่าเวลานี้เป็นเวลาที่จะต้องแสวงจะหาทรัพย์สมบัติไว้จับจ่ายใช้สอยเวลาเข้าวัดจะได้สบายไม่ต้องมากังวลในเรื่องนี้อีกก็ละเลยไปพอไปถึงตอนแก่เข้าวัดเป็นอย่างไรภาษิตโบราณท่านจึงว่าไปพบไม่งามเมื่อยามขวนบั่นขวนบิ่นใช้อะไรก็ไม่ได้ไปพบไม้ดีๆจะเอาขวนไปตัดขวนก็บิ่นเยอะเลยตัดไม่ขาดทีนี้เราก็เห็นว่าลองมาดูเราก็ได้คนเฒ่าคนแก่มันอะไรมันก็แก่ตามมาโรคภัยมันก็แก่ตามมาร่างกายมันก็ง่อมแก่ลงไปเจ็บตรงนั่นปวดตรงนี้นั่งนานก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันลำเกิดขึ้นมาทั้งนั้น แต่นั่งภาวนาอาจจะรักษาศีลก็ว่าแก่แล้วปวดข้าวไม่ได้หิวข้าวจะนั่งภาวนาก็ปวดหลังปวดเอวรู้ว่านั่งไม่ไหวแก่แล้วทำอะไรก็ไม่ไหวอันนี้เรียกว่าตัวศัตรูคอยขัดขวางความขี้เกียจความ นั่นคอยขัดขวางไม่เราก็ทำความดีไม่ทำได้ตามความต้องการของเจ้าของเพราะฉะนั้นมันจึงมีศัตรูผู้ที่จะข้ามพ้นไปได้ก็ต้องหนีต้องพยายามต้องระวังไม่ให้ประมาทคือความมัวเมามัวเมาในอะไรก็มัวเมาในสังขารร่างกายของเจ้าของบ้างของผู้อื่นบ้างทำให้เกิดความมัวเมาไม่อยากพลาดจากไปหรือเรียกว่าความหลงไหลไปฝันอะไรไปมันก็ทำให้เหินห่างไปจากคุณความดีที่เราตั้งจุดไว้ว่าจะไปเลยไปไม่ได้ นอกนั้นก็ยังมีความเกียจคร้านอะไรไม่อยากทำอะไรก็ทำให้ไปไม่ได้อีกเหมือนกันแต่ถ้าเรามาตั้งใจว่าเราจะหนีตายจะหนีตายที่ว่าหนีตายนั่นไม่ใช่จะไม่ตายมันตายเหมือนกันในชาตินี้ต้องตายเหมือนกันแต่มันเวลาตายมันจะย่นเข้ามาตั้นเข้ามาคือว่าเมื่อเราพยายามฝึกฝนอบรมพยายามละความชั่วทางกายละความชั่วทางวาจาละความชั่วทางจิตใจละความชั่วที่มันเกิดขึ้นให้น้อยให้เบาให้บางลงไปก็เหมือนกับเราขัดสีภาชนะที่มันสกปรกขัดสีไปทีละนิดทีละหน่อยความสะอาดมันก็ป่องใสขึ้นมาเราขัดทุกวันมันก็ป่องใสขึ้นมาทุกวันขัดเป็นประจำมันก็ทำให้ป่องใสสะอาดขึ้นมาฉันใดด้านกายของเราก็ดีด้านวาจาของเราก็ดีด้านจิตใจของเราก็ดีก็ต้องมีการคอยกำจัดความมัวหมองที่เรียกว่าเป็นมลทินทางกายมลทินทางวาจาและมลทินทางด้านจิตใจคอยกำจัดปัดเป่าออกไปทีละเล็กทีละน้อย เมื่อเราทำไม่ขาดเรียกว่าทำเป็นการติดต่อกันไปก็ทำให้ทางกายของเราก็สะอาดขึ้นทางวาจาของเราก็สะอาดขึ้นทางด้านจิตใจของเราก็สะอาดขึ้นเมื่อกายสะอาดวาจาสะอาดและจิตใจสะอาดก็สบายตายก็ตายอย่างสบายเกิดก็เกิดอย่างสบายสถานที่เกิดก็เกิดอย่างสบายขึ้นไปเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนแบบอุปมาอุปไมยจึงไม่เป็นธรรมเหลือวิสัยที่สติปัญญาของเราท่านทั้งหลายพอจะพินิจพิจารณาตามไปได้หรือว่าพอได้ยินได้ฟังเข้าเราก็รู้ทันทีเพราะเราเข้าวัดฟังธรรมมานานพอบอกว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนั้นเราก็รู้ทันทีว่าไม่ได้อยู่อื่นไกลไม่อยู่ที่ตัวของเรานี่ทั้งหมดนั่นแหละแต่เราเกิดไม่สนใจไม่ใส่ใจเราก็ไม่ได้เข้าใจว่ามันอยู่ห่างไกลไปเข้าใจว่ามันอยู่ในพระไตรปิฎกโน้นไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ความจริงพระไตรปิฎกฉบับดั้งเดิมต้นมันก็อยู่ที่ร่างกายของคนนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เอาแยกแยะออกไปจากสรีระของพระองค์นั่นเองไปขยายออกไปเป็นเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญามากขยายส่วนนิดหน่อยเพียงตนตัวหัวขากว้างศอกยาวาหนาคืบออกไปได้เป็นกายเป็นกองนั่นแสดงถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้ามีมากมายและทำธรรมะที่ตื้นลึกซึ้งให้ตื้นขึ้นมาให้เราท่านทั้งหลายผู้มีปัญญามีสติปัญญาน้อยก็พอมองเห็นตามไปได้พอที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติได้อันนี้ก็ด้วยปัญญาอันแหลมลึกของพระพุทธเจ้านั่นเองที่พระองค์ทรงแสดงให้ตื้นขึ้นมาตื้นขึ้นมาให้เราท่านทั้งหลายได้พอมองเห็นแนวทางประพฤติปฏิบัติสรุปลงไปก็ไม่หนีไปจากศีลสมาธิปัญญา3ข้ออยู่นี่แหละแต่ว่า พอพูดเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเราก็รู้กันดีทุกคนเพราะเราก็มารักษาศีลมาทำสมาธิมาภาวนากันอยู่เป็นเวลานานแล้วก็มีบางท่านก็เริ่มเข้ามาแล้วก็มีมารักษาศีลศีลเราก็รู้ว่าศีล5เป็นยังไงศีล8เป็นยังไงส่วนสมาธินั่นก็ยากขึ้นไปหน่อยว่ามันจะต้องฝืนที่ว่าฝืนก็เพราะว่าพอนั่งสมาธิเข้าไปหน่อยพอจิตใจสบายเข้าหน่อยก็เลยหลับถึงหลับสนิทไปก็มีถึงไม่สนิทก็พอง่วงหัวปั๊บหัวแคบลงไปก็มีเลยไม่ได้อะไรเลยฟังก็ไม่รู้เรื่องท่านว่าอะไรก็ไม่รู้เรียกว่ามานั่งให้กายสามัคคีก็ยังดีก็ไม่มาเสียอีกมานั่งให้หมู่เห็นว่าท่านนั่งดีจริงนั่งภาวนาดีจนกระทั่งจิตสงบหูดับ ไม่ต้องได้ยินเสียงอะไรแต่ว่ากายไม่ดับกายยังงกยังง่วงไปมาอยู่อันนี้ก็ต้องฝึกอีกเหมือนกันเรียกว่าปล่อยกำลังจิตผ่อนไปหน่อยหนึ่งไปเป็นไปตามอำนาจของกิเลสไปเสียกิเลสมันชักชวนชักชวนยังไงชักชวนบอกว่านั่งฟังธรรมของท่านไปสบายสบายไปเลยหลับเรียกว่ากิเลสมันกล่อมให้หลับสบายแต่ว่าผลประโยชน์อันใดไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาทำต้องให้ได้ประโยชน์ไม่ให้เป็นไปตามอำนาจประโยชน์ของกิเลสให้เป็นไปตามอำนาจของจิตของเราที่เป็นไปในทางดีจึงจะได้ความรู้ความเข้าใจ ในการฟังธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เท่าที่ได้นำธรรมะลัดๆไปพูดไปแสดงไปย่อๆไปก็คือว่าเมื่อเรากลัวตายเราก็ต้องหนีไปหนีไปเรื่อยไปอย่างที่เล่ามาว่าพอท่านบอกว่าใกล้ตัวของเรามีอสรพิษอยู่4ตัวนะพอมันโกรธมันอะไรมันต้องปฏิบัติมันให้ดีไม่มันกินไม่มันนอนไม่มันอาบมันจะกัดเอาจะตายก็หนีไปพวกโจรคนมันจะฆ่าหนีไปอีกหนีไปพบโจรอีกคนหนึ่งมันกำลังหิวฆ่าคนวิ่งมาเราก็หนีไปอีกจนไปถึงบ้านร้างอยู่ว่าจะสบายสบายพอมองที่ไหนก็ปลอดโปร่งเหมือนกับเราเข้ามาในวัดอย่างนี้แหละพอมาเห็นวัดสวยงามโอ้น่าสบายน่าอยู่แต่พอมาอยู่เข้าเป็นยังไงมาได้ยินได้ฟังนั่นเข้าก็ว่าหาที่จะเหยียดแช่งเหยียดขาก็ไม่ได้พูดมากก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นั่นเป็นโจรเป็นขโมยเป็นผู้ร้ายขึ้นมาแล้วนั่นก็เหมือนกันบ้านล่างตัวนั้นก็เหมือนกันมองไปที่ไหนก็สบายสบายมันว่างเปล่าไปหมดแต่มันก็มีโจรเข้ามาอารังควรอีกให้เราหนีไปอีกหนีไปเจอแม่น้ำเข้าถ้าเราไปตันอยู่แค่แม่น้ำไปเห็นว่าแม่น้ำมีมันใหญ่กว้างขวางเหลือกำลังความสามารถที่เราจะข้ามไปได้เราก็ติดจมอยู่ฝั่งนี้มีอันตรายครอบงำไปไม่ได้ตายเปล่าแต่ถ้ามีสติปัญญาเกิดขึ้นว่าไหนๆจะตายก็ให้มันตายกลางแม่น้ำหรือมันไปตายอยู่ฝั่งโน้นหารวบรวมเอานั่นเอานี่มาทำเป็นแพขี่ข้ามไปตายก็ให้มันตายอยู่กลางแม่น้ำข้ามไปพ้นก็หมดความตายไปถึงฝั่งแห่งโน้นก็ถึงความสวัสดีไปนั่นเรียกว่าหนีตายไปหนีตายไปไปจนถึงข้ามฝั่งแม่น้ำได้เรียกว่าข้ามโอกะสงสารได้ถึงพระนิพพานได้นั่นฟังว่าไปอย่างนี้หรือมันไปง่ายๆพูดง่ายทำยากไปได้ยากแต่ว่าเราได้สละมาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะข้ามแม่น้ำใหญ่คือกามโอคะภาวะโอคะทิฏฐิโอคะอวิชชาโอคะไปสู่ฝั่งพระนิพพานก็ต้องพยายามตามสติกำลังและความสามารถชาตินี้ไม่สำเร็จต่อไปอุปนิสัยยังมีก็จะได้พยายามข้ามกันอีกต่อไปเพราะฉะนั้น ได้นำเอาธรรมะก็อุปมาอุปไมยที่พระองค์ทรงแสดงให้พระภิกษุทั้งหลายฟังในสมัยที่พระองค์เสด็จประทับอยู่ในปเจตวันมหาวิหารเล่าไปโดยย่นย่อไปพอได้ใจความเพื่อเป็นข้อที่จะนำไปพินิจพิจารณาให้ควรดูว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้อยู่ห่างไกลจากตัวเราเลยท่านสอนเข้ามาในตัวของเราด้วยถึงนั้นเราจะได้นำไปค้นคว้าพิจารณาดูความจริงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมเป็นหลักแห่งความจริงเมื่อเราค้นดูในตัวของเราเห็นจริงก็เรียกว่าพระพุทธองค์คำสอนของพระพุทธองค์เป็นความจริงให้เราข้านไม่ได้เราก็จะได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามสติกำลังและความสามารถที่เราจะทำได้ผลที่จะเกิดขึ้นก็ต้องมีเป็นธรรมดาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้รับความสุขความสบายตามควรจากการประพฤติปฏิบัตินั้นได้แสดงธรรมะปริยายมาพอควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนั้น
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะสัพปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ันนี้ก็เป็นวันโอกาสอันเป็นมงคลที่ญาติโยมได้พร้อมใจกันมาทำบุญกุศลด้วยการอุทิศส่วนความดีให้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายวันนี้ก็ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณโยมสุภัสตราเอี่ยมคำหรือชื่อเล่นว่าติ๋วซึ่งเป็นคนศรัทธาในธรรมะตามคำสอนพระพุทธเจ้าวนเวียนอยู่กับการทำบุญการให้ทานเจริญภาวนาเป็นต้นเรื่อยๆมาก็ไม่ได้ทำบุญคนเดียวชวนพ่อแม่ชวนญาติพี่น้องร่วมทำบุญคือเห็นว่าการทำบุญกุศลนั้นเป็นที่ดับทุกข์หรือว่าเป็นที่พึ่งทางใจได้ก็วันนี้ก็ตั้งใจทำบุญคล้ายวันเกิดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษหรือเรียกว่ารวมญาติเพื่อแสดงซึ่งกตัญญูวันนี้มันคล้ายวันนี้เรียกว่าคล้ายวันเกิดการทำบุญก็ควรจะนึกถึงพ่อและแม่ที่ให้กำเนิดเราเพราะว่าเราเนี่ยมีหนี้ก้อนใหญ่หนี้อื่นก็ยังใช้กันหมดหนี้เป็นแสนแสนล้านล้านเขาก็ใช้กันหมดบางคนนี่มีหนี้เป็นพันพันล้านเขาก็ใช้กันหมดแต่หนี้ของพ่อแม่เนี่ยใช้ไม่หมดแม้แต่ใช้จนถึงวันตายนั่นแหละจึงจะพ้นจากการใช้หนี้กันแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ต้องใช้ทุกวันไปเพราะเป็นหนี้ก้อนใหญ่หนี้ค่าข้าวหนี้ค่าน้ำหนี้ค่าบ้านหนี้ค่าไฟหนี้ค่าหยุดยารักษาโรคหนี้ค่าเสื้อผ้าหนี้ค่าโรงเรียนและหนี้ค่าน้ำนมหนี้ค่าเลี้ยงดูนี่ค่าอุ้มท้องนี่ค่าให้สายเลือดแม่แต่พ่อแม่ตายไปแล้ว แม่ตายไปแล้วพ่อตายไปแล้วก็เหมือนพ่อแม่ยังอยู่เพราะหน้าตาของเราเนี่ยพอหน้าตาของเราเนี่ยเหมือนพ่อแม่พอร่างกายเราเนี่ยพ่อแม่ให้มาเราจะปฏิเสธว่าแม่ฉันตายแล้วพ่อฉันตายแล้วฉันไม่มีอะไรเหลือแล้วหรือพ่อแม่ไม่มีอะไรเหลือให้เราแล้วพอพ่อแม่จนไม่มีอะไรเหลือให้เราเลยบ้านก็ไม่มีให้เงินทองก็ไม่มีให้พ่อแม่จนไม่มีสมบัติเลยให้สักชิ้นเดียวตายแล้วก็ไปไม่เคยทิ้งสมบัติให้กับลูกเลยถ้าเราเป็นลูกที่ไม่รู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่ถ้าใกล้ๆเมตตาคุณสักนิดหนึ่งแต่ก็ลืมบุญคุณพ่อแม่ทั้งนี้ก็จะตอบว่าพ่อแม่ของเราไม่ดีเลยตายแล้วก็ไม่เหลือสมบัติไว้ให้เราเลยสักชิ้นเดียวสู้กับพ่อแม่คนอื่นก็ไม่ได้ตายแล้วยังเหลือบ้านให้เราเหลือที่ไร่ที่นาที่สวนเหลือแผ่นดินให้เราเหลือเงินในธนาคารให้เราเหลือแผ่นดินจินดาเราแต่พ่อแม่คนนี้ไม่เหลืออะไรเลยเพราะพ่อแม่เราจนเราก็ไม่ภูมิใจคิดว่าพ่อแม่ไม่ได้ทำอะไรไว้ให้เราเลยแต่หารู้ไม่ถ้าเราจะมามองก็ให้ลึกซึ้งตามธรรมะก็ว่าเรานั่นแหละที่ให้พ่อแม่ไม่หมดใช้หนี้ไม่หมดเป็นหนี้สินยันตายเพราะตัวเรานี่แหละที่พ่อแม่เหลือไว้ให้เราหน้าตาอาการ32เป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีหน้าตาเหมือนพ่อเหมือนแม่ไม่มีผิดไม่เหมือนใครเลย
เหมือนบางครั้งเนี่ยเหมือนคนคนเดียวบางครั้งลูกสาวเนี่ยกับแม่เนี่ยถ่ายรูปลูกแม่ไว้ตั้งแต่ตอนเป็นสาวแล้วเอาลูกสาวมาดูตอนนี้เหมือนคนคนเดียวกันละมาคล้ายเหมือนฝาแฝดหรือเหมือนคนคนเดียวกันเมื่อตอนแม่สาวกับลูกสาวเดี๋ยวนี้หน้าตาคล้ายกันหรือเมื่อตอนพ่อหนุ่มกับลูกเป็นหนุ่มตอนนี้ก็คล้ายกันหรือบางทีแม่ลูกชายเหมือนแม่ก็ไม่คล้ายพ่อหรือลูกสาวเหมือนพ่อก็เลยไม่คล้ายแม่แต่มันก็คล้ายคนใดคนหนึ่งถ้าลูกชายเหมือนพ่อก็หนุ่มยังไงลูกชายเป็นหนุ่มตอนนี้ก็คล้ายพ่อถ้าลูกสาวหน้าตาเหมือนแม่ตอนแม่เป็นสาวตอนลูกสาวเดี๋ยวนี้ก็หน้าคล้ายกันถ้ารูปมาเปรียบไปแล้วนึกว่าคนคนเดียวกันนี่เนี่ยพ่อแม่เหลือลูกให้เราไว้รูปร่างหน้าตากายใจเนี่ยเป็นของพ่อแม่ให้เราไว้ตามใดที่เรายังมีตัวเราอยู่พ่อแม่ก็อยู่กับเราไม่ได้สูญหายไปไหนเลยแม่ไปกับเราพ่อไปกับเราคุณพ่อคุณแม่เนี่ยติดตามตัวเราไว้เผาเราให้หมดสิ้นไปเมื่อไรเท่านั้นแหละจึงจะหมดคุณพ่อคุณแม่เมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วพ่อแม่ก็ยังอยู่กับเราอีกเราจะทำยังไงให้กับพ่อแม่เราในเมื่อพ่อแม่ยังอยู่กับเราเราก็ต้องทำความดีทำความดีนี่ทางโลกก็เรียกว่าขยันทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีในทางโลกแต่ถ้าจะเอาทางธรรมเอาบุญกุศลให้พ่อแม่ก็มีคุณธรรมตักบาตรทำบุญมีศีลมีธรรมเจริญภาวนาแผ่เมตตาไปให้พ่อแม่นั่นเรียกว่าตอบแทนบุญคุณหรือยังระลึกถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่อยู่ถ้าตราบใดที่เรายังมีเลือดเนื้อกายใจมีอยู่ทุกวันยังมีชีวิตอยู่เราไม่หมดสิ้นจากคุณพ่อคุณแม่เพราะเราได้ร่างกายมาจากท่านฉะนั้นท่านจึงประเสริฐถือพ่อแม่ไม่รู้หนังสือเลยสักตัวเดียวจนไม่มีอะไรเลยสักชิ้นเดียวแต่ก็สมบัติอันมหาศาลคือตัวเราบางครั้งในพ่อแม่ยากจนไม่มีความรู้แต่ด้วยที่เราได้อาศัยท้องพ่อท้องแม่เกิดมาเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ทำมาหากินศึกษาเล่าเรียนฟันฝ่าอุปสรรคจนเป็นคนที่มีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมีลาภมียศยิ่งใหญ่ไปก็มีถ้าไม่มีแม่เราหรือถ้าไม่มีพ่อเราหรือปล่อยทิ้งให้เราตายซะก่อนเดี๋ยวแม่ธรรมาเคยพูดแต่ธรรมาเคยว่าจริงๆแกโมโหลูกนะแกก็น้อยใจกับลูกว่าลูกเนี่ยดื้อไม่สามัคคีกันคอยทะเลาะกันลูกไม่รักกันไม่สามัคคีก็ตามภาษาไอ้ลูกเนี่ยไอ้พี่น้องมันมาหากันเนี่ยมันก็อดทะเลาะกันไม่ได้หาว่าแม่เข้าข้างคนโน้นแม่เข้าข้างคนนี้แล้วก็แม่ก็ห้ามไม่เชื่อแล้วก็ทะเลาะกันแม่ก็บอกว่าแม่ทำไมจะไม่รักเดี๋ยวแม่บอกทำไมกูจะไม่รักมึงถ้ากูไม่รักมึงนะเอาขี้เท่ายัดปากตายตั้งแต่วันเกิดแล้วอาตมาสลดใจหยุดเลยโอ้แม่เราไม่รู้หนังสือหรอกแต่พูดแต่ละคำเนี่ยเชื่อดเฉือนหัวใจเราทุกทีเลยเราต้องหยุดการทะเลาะหยุดการวิวาทกันทันทีเพราะว่าไอ้คำพูดเนี่ยรู้เลยว่าอย่างไรแม่ก็สูงสุดที่เราจะไปติเตียนที่เราจะไปนินทาที่เราจะเหยียบย่ำว่าพ่อแม่นั้นต่ำเลวกว่าคนอื่นเราก็เห็นพ่อแม่คนอื่นเขาร่ำรวยเขาไปเมืองนอกเมืองนาเขามีร่ำรวยเราก็อยากจะได้พ่อแม่อย่างนั้นเราก็น้อยเนื้อต่ำใจว่าเกิดผิดใช่ไหมแหมถ้าเรามีพ่อแม่อย่างนั้นเราก็คงสบายนั่นแหละเราในระคุณไม่รู้ตัวความคิดอย่างนั้นนั้นไม่ควรจะคิดไม่ควรจะมีในใจเราเมื่อเราคิดอย่างนั้นเราก็เหยียบย่ำดูถูกคุณพ่อคุณแม่ไม่สำคัญหรอกใครจะเป็นพ่อแม่ของใครใครก็มีความสำคัญแก่คนนั้นเขาจะเป็นพ่อแม่ของคนอื่นที่ดีท
ที่ร่ำรวยที่มีความสามารถเท่าไรแต่ก็สู้พ่อแม่ของเราไม่ได้พ่อแม่เราสำคัญกว่าสำคัญที่ไหนสำคัญเพราะรักเราห่วงเราทุกลมหายใจไม่เคยทอดทิ้งเราเลยทุกปีก้าวแล้วพ่อแม่คนอื่นเขาดีแค่ไหนเขาก็ไปรักลูกเขา

แม่เราแล้วนะสว่างมาเขาห่วงว่าลูกจะได้กินอิ่มหรือไม่จะต้องหาสำรับกับค้อนเนี่ยมาเทียบให้เลยตื่นมาได้กินทันทีรางหน้าก็ไปอันว่าได้กินอาหารแม่เนี่ยเป็นคนใช้ที่ดีที่สุดในโลกเป็นแม่ผัวที่ดีเป็นคนใช้ที่ซื่อสัตย์ที่สุดมีอะไรจะเก็บไว้ให้นายคือลูกอย่างเดียวบ่าวคือแม่ไม่ได้กินอะไรก็ไม่ว่าขอให้ลูกได้กินอิ่มเถอะไปเรียนหนังสือเถอะให้เรียนเก่งกว่าคนอื่นเถอะหรือให้เรียนได้ดีไม่น้อยหน้าตำตาใครเรียกความรักของพ่อแม่มันเป็นสิ่งที่สูงสุดที่เราจะมาลบล้างให้หมดไปไม่ได้เลยจะดูถูกว่าต้อยต่ำไม่ได้เลยแม่ใครใครก็รักพ่อใครใครก็รักลูกใครใครก็รักใครก็ต้องรักลูกของตัวเองไม่มีใครจะไปรักลูกคนอื่นมากกว่าลูกตัวเองจะว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็รักลูกมันมากกว่าตัวอื่นเอากันแค่หมาแมวเนี่ยโอ้โหมันรักลูกมันปานขาดใจตายมันคาบลูกมันหนีภัยหนีน้ำท่วมหนีมดหนีสัตว์ที่ทำอันตรายมันจะฆ่าไปแล้วมันเลียมันทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกมันไม่ว่าหมาว่าแมวมันรักลูกมันแค่ไหนถ้ามันโง่โง่มันยังรักลูกมันขนาดนั้นแล้วคนฉลาดเนี่ยจะไม่รักลูกแค่ไหนคนฉลาดมนุษย์เนี่ยรักสุดหัวใจอาตมาเห็นเลยว่าแม่เนี่ยรักลูกตายแทนลูกได้จากที่อาตมาได้ยังใจของแม่อาตมาเนี่ยตายแทนอาตมาได้แทนลูกได้ตายแทนได้เลยแม่อาตมาที่ตายแทนลูกได้จริงๆถึงไม่บอกอาตมาก็ทราบความรู้สึกว่าวงใหญ่เราใช้เช่นล้นหน้าแสดงออกมาเลยตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ไม่เคยคิดถึงห่วงไปลูกก็ยังจะเดือดร้อนที่จริงลูกไม่เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่เลยพ่อแม่เดือดร้อนมากที่สุดเพราะความห่วงของลูกฉะนั้นพ่อแม่เราจะไม่รู้อะไรเลยจะไม่มีสมบัติมอบเราไว้ให้ก่อนตายสักชิ้นเดียวก็อย่าดูถูกว่าแม่เราไม่มีอะไรตัวเราเนี่ยนะมีค่ามากกว่าเงินร้อยล้านพันล้านอีกเงินร้อยล้านพันล้านเนี่ยสร้างตัวเราไม่ได้เราจะใครคนเขามีเงินเนี่ยเต็มพระคลังร้อยล้านพันล้านเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเอาเงินนั้นมาสร้างตัวเราได้ไม่สามารถจะซื้อตัวเราได้ไม่สามารถจะสร้างให้เราเป็นมนุษย์ขึ้นมาได้แต่แม่พ่อนั้นสามารถให้เลือดเนื้อกายใจสร้างเรามาเป็นมนุษย์ได้ที่มีหูมีตามีงานมีการมีชีวิตชีวาเนี่ยไม่ใช่ใครพระแม่ของเราพระเจ้าพระพ่อของเราเป็นผู้โปรดปรานให้เราได้มีชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าระลึกแล้วเนี่ยเราจะใช้อะไรไม่ได้เลยเสื้อผ้าทุกชิ้นได้มาจากพ่อแม่เงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่ร่ำเรียนมาเนี่ยก็ได้มาจากพ่อแม่อย่างน้อยเราก็ได้มาต้องเยอะแยะแล้วได้โตได้กินได้ใช้เนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรอีกกับพ่อแม่อีกอาตมาเคยคิดได้บอกกับแม่บอกไม่ต้องให้อะไรเลยจะมาตั้งแต่บอกว่าไม่ต้องการอะไรเลยที่สมบัติของพ่อแม่ได้เกิดมาเป็นลูกผู้ชายไม่พอแล้วไหนก็มีสมบัติลูกผู้ชายไม่จนหรอกลูกผู้ชายไปที่ไหนก็ไม่จนเหมือนข้าวเปลือกไปที่ไหนก็งอกก็เลยคิดว่าความเป็นผู้ชายเนี่ยไม่จนหรอกผู้หญิงก็นั่นที่น่าเป็นห่วงเพราะอะไรผู้หญิงเนี่ยเพราะช่วยตัวเองไม่ได้พ่อแม่จะต้องห่วงมากกว่าลูกผู้ชายแต่รวมแล้วแต่ว่าผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเนี่ยก็ควรจะไม่มองข้ามพ่อแม่ควรจะยกย่องพ่อแม่เนี่ยให้สูงกว่าทุกคนที่จะให้เขามาเหยียบย่ำพ่อแม่เราลูกสาวไปได้สามีทำให้สามีมาดูถูกพ่อแม่เพราะอะไรพ่อลูกสาวนั้นไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่จึงปล่อยปละละเลยให้สามีเนี่ย

0: ามารถเห็นว่าเราได้รักเขามากเกินกว่าแล้วก็ใช้คำพูดเนี่ยมาดูถูกเหยียดย่ำแม่เราพ่อเราเหมือนกับพ่อแม่เราไม่มีความหมายเลยผลที่สุดก็ได้ใจสามีก็ได้ใจเมื่อด่าพ่อแม่เราได้แล้วต่อไปก็ละหลานเราต่อไปแล้วชีวิตเราจะไม่มีความสุขเลยเมื่อนานวันมาเข้าที่สามีเราเหยียบย่ำน้ำใจตัวเราดูถูกพ่อแม่เราเราก็คิดได้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับความได้รับกำเนิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่ให้การเกิดของเรามาแต่ทำไมสามีจึงมาก้าวกายเหยียบย่ำดูถูกพ่อแม่เราทำไมถ้าคิดได้แล้วก็ว่าตัวเราเนี่ยทำไมสามีจึงรับแต่ทำไมผู้ที่ให้ตัวเรามาจึงไม่รับคนนั้นเหมือนกับคนคนหนึ่งผู้ให้ข้าวน้ำเรามากินคนที่ให้ข้าวน้ำเรามากินตอนเราหิวเราต้องการเนี่ยแล้วเรากินอิ่มเราเกลียดคนให้เราเหรอเราเกลียดคนที่หุงข้าวให้เรากินเหรอถ้าคนนั้นเกลียดคนที่คนนั้นเกลียดที่คนที่หุงข้าวให้เรากินจะพูดว่าคนนั้นเป็นคนธรรมดาเลยโจรมันยังดีกว่าเลยโจรเนี่ยถึงมันไล่น้ำใจฆ่าคนฆ่าเจ้าทรัพย์ได้แต่มันไม่ไล่น้ำใจที่คนให้ข้าวมันกินมันจะสำนึกในบุญคุณได้บางทีคิดจะปล้นเนี่ยกลับไม่ปล้นเลยเพราะสำนึกในบุญคุณที่เขาให้ข้าวเรากินก็เช่นเดียวกันฉันใดก็ฉันนั้นพ่อแม่ให้เราทุกอย่างเนี่ยให้รูปร่างหน้าตาภรรยาเรามาให้รูปร่างหน้าตาสามีเรามาเนี่ยเราจะดูถูกพ่อผัวแม่ผัวเราหรือไอการที่เขาด่าดูถูกพ่อผัวแม่ผัวได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะลูกชายเราไม่ดีลูกชายเราไปทอดสะพานต้องการไปชี้จุดข้อบกพร่องความเป็นพ่อแม่ที่ลำเอียงหาว่าพ่อแม่ลำเอียงรักคนโน้นมากกว่าเรารักคนนี้มากกว่าเราเมื่อเป็นอย่างนั้นลูกกับภัยก็ได้ใจก็เลยเกิดความคับแค้นใจไม่พอใจไปกับสามีก็ช่วยวิจารณ์ช่วยว่าช่วยด่าเหยียบย่ำสามีแล้วพ่อผัวแม่ผัวเราอีกเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยทั้งตัวเราผู้ชายก็ดีทั้งตัวเราผู้หญิงก็ดีไม่ควรจะเอาพ่อเอาแม่เรามาวิจารณ์เลยเราจะด่าเราก็ด่ากันเฉพาะตัวเราเราจะด่าเราจะตีเราก็ด่ากันเฉพาะสามีภรรยาซึ่งมีปัญหากันเองตกลงกันเองไม่ควรจะเอาพ่อแม่ของเราเนี่ยมาก้าวก่ายมาทำให้พ่อแม่เราเนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์ที่ร้อนเพราะอะไรเพราะลูกเอาพ่อแม่มาพาดพิงอันนี้โยมอาตมาไม่ได้ว่าในที่นี้อาตมาพูดถึงว่าทั่วไปก็เป็นลักษณะอย่างนี้ถืออาตมาจะไม่เคยมีครอบครัวแต่อาตมาก็ยังหัวใจคนเข้าใจบ้างว่าการครองเรือนเนี่ยต้องมีปัญหาอย่างนี้แน่นอนแต่ถ้าคนไหนโชคดีรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องไม่ยอมให้ภรรยาเนี่ยก้าวก่ายพ่อแม่พี่น้องเลยแม้แต่ทิศนิดเดียวก็ไม่ให้แตะต้องจะกีดกันทุกวิถีทางว่าอย่าเอาเขามาเปรียบเปรยพ่อแม่เราไม่รู้เรื่องด้วยพี่น้องเราไม่รู้เรื่องด้วยเธอจะด่าจะว่าอะไรก็ด่าฉันอย่ามาด่าพี่ด่าน้องมาพ่อบอกแม่เลยเราไม่ควรจะเอาที่สูงมาลงที่ต่ำพ่อแม่ของเราเนี่ยพี่น้องเราเนี่ยอยู่ที่สูงเราไม่ควรจะเอามาไว้ที่ต่ำเหมือนกับพุทธรูปเนี่ยเราควรจะไว้บนหิ้งบูชาเราไม่ควรจะเอาลงมาอยู่ชั้นล่างกับเราชั้นต่ำกับเราพ่อแม่ก็เหมือนกับที่อยู่ที่สูงอยู่บนหิ้งบูชาไม่ควรจะเอาลงมาเคลียร์เล่นมาดูถูกเหยียดย่ำเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ป้องกันสามีเราป้องกันภรรยาเราว่า อย่าเอาพ่อแม่ของฉันมาเหยียดย่ำเลยเราตกลงรักกันอยู่ด้วยกันถ้าไม่ถูกใจกันเราก็ต้องเข้าใจกันหรือว่ามันเป็นเรื่องส่วนครอบครัวแต่พ่อแม่ของเราไม่รู้เลยผู้มีพระคุณเรานับถือกราบไหว้เป็นพระอรหันต์ของเราเราต้องห้ามเราเป็นผู้หญิงเราจะต้องกีดกันสามีเราแม้แต่ชีวิตเราก็ต้องป้องกันไม่เขามาเหยียดย่ำพ่อเราแม่เราญาติพี่น้องวงตระกูลของเราเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องกีดกันป้องกันไม่ใครดูถูกพ่อแม่พี่น้องของเราคนเราต้องมีคุณธรรมถ้าเป็นหญิงดีชายดีที่มีคุณธรรมนะเขาจะไม่ก้าวไกลไปเหยียดย่ำน้ำใจพ่อแม่พี่น้องของฝ่ายสามีและภรรยาเลยมีอะไรก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวไปในก็ไม่นำออกไปนอกก็ไม่นำเข้านั่นแหละเรื่องก็ไม่ร้อนใจร้อนเดี๋ยวก็ดับเหมือนกับไม้ขีดเนี่ยจุดตรงนี้แล้วเราไม่เอาเชื้อมาใส่มันก็ดับตรงนี้แต่ถ้าเราจุดตรงนี้แต่เราเอาไปใส่ตรงโน้นมันก็ต้องลุกไหม้แน่นอนเพราะมันมีเชื้อก็จึงว่าเมื่อมันไฟมันเกิดตรงนี้เราก็ไม่นำเชื้อไปออกข้างนอกมันก็ดับตรงนี้ฉะนั้นเหตุที่เราทะเลาะกันไม่พอใจกันชั่วครู่ชั่วยามเดี๋ยวเราก็ดีกันเดี๋ยวเราก็รักกันเดี๋ยวเราก็เข้าใจกันเดี๋ยวเราก็มากินมาหัวกันแล้วทำไมเราไม่สามารถคุมอารมณ์ของเราเอาพ่อแม่ที่ไม่รู้เรื่องน่ะมาก้าวก่ายไอ้จริงอันเนี้ยทำให้พ่อผัวแม่ผัวไม่รักลูกกับภัยทำให้ลูกกับภัยไม่พอใจพ่อผัวแม่ผัวทำให้ลูกเขยไม่พอใจพ่อตาแม่ยายทำให้พ่อตาแม่ยายไม่พอใจลูกเขยเพราะลูกเขยไม่กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ลูกกับภัยไม่กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ฉะนั้นเมื่อเราปูพื้นฐานของเราตั้งแต่เป็นลูกเขยลูกกับภัยเนี่ยต่อไปเมื่อเรามีลูกเขยลูกกับภัยบ้างตอนนี้เราเป็นลูกเขยเขาเราเป็นลูกกับภัยเราเขาเราก็เคารพไม่เคยก้าวกายไม่เคยเอาพ่อแม่สามีและภรรยามาเหยียบย่ำเลยสักคำเดียวภรรยาจะเอาไงก็เอาเธอจะทำบุญกับพ่อแม่ทำไปเถอะทำอย่างนี้ดีก็เธอไปนั่งเล่นไพ่เธอเอาเงินไปให้แม่จะฆ่ารอดีก็เธอไปนั่งเล่นไพ่เสียเป็นพันดีก็เธอไม่ห่วงลูกห่วงสามีสว่างแล้วก็ไปนั่งเล่นไพ่สู้ให้ภรรยาเราไปอยู่กับพ่อแม่ดีกว่าเอาเงินเอาทองไปให้พ่อแม่ของเขากินดีกว่ายังจะเป็นบุญเป็นกุศลดีกว่ามานั่งเล่นไพ่มานินทาพ่อผัวแม่ผัวหรือถ้าสามีเขาจะเอาเงินไปเลี้ยงดูพ่อแม่ก็เอาไปเถอะ400-500หรือเป็นพันเอาไปเลี้ยงดูดีกับสามีแล้วเนี่ยเอาเงินส่วนเนี้ยไปกินเหล้าไปเล่นการพนันไปเจ้าชู้อีกเพราะเขาทำบุญให้แก่พ่อแม่คนเนี้ยเขาได้แต่บุญอย่างเดียวเขาเอาเงินเป็นร้อยเป็นพันก็ให้เขาไปทำเถอะถ้าคนผู้ชายที่รักพ่อแม่อย่างนี้เขาจะต้องเป็นคนดีเขาจะต้องไม่เป็นคนกินเหล้าเมายาจะไม่ต้องเป็นคนเจ้าชู้จะไม่เป็นนักเลงการพนันเพราะทุกทุกเขาคิดถึงพ่อแม่เขาเราก็จะต้องได้ผู้ชายที่ดีเราก็จะต้องได้ผู้หญิงที่ดีที่กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ผู้หญิงที่ไม่ดีนั้นเพราะไม่เคยรู้จักกตัญญูรู้คุณพ่อแม่เมื่อพ่อแม่เขาเองเขายังด่าได้ว่าได้เหยียบย่ำได้ไหนเลยเขาจะไม่เหยียบย่ำพ่อเราแม่เราเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็รู้ซึ้งว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในครอบครัวเราแต่ถ้าเกิดว่าสามีก็เคารพรักพ่อตาแม่ยายภรรยาก็เคารพรักพ่อผัวแม่ผัวแล้วต่อไปเนี่ยเราเป็นพ่อคนแม่คนเราก็จะต้องได้ลูกเขยลูกกระไพดีเราก็จะต้องได้ลูกเขยลูกกระไพที่ดีเมื่อลูกเราโตไอ้ลูกเขยลูกกระไพก็ไม่มาด่าไม่มาเหยียบย่ำเราเพราะลูกเราดีเพราะการทำความดีเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นที่เรา มีครอบมีครัวอันนี้หลักธรรมอันนี้ซึ่งเป็นธรรมะซึ่งอยู่ง่ายๆกับตัวเราอยู่แล้วซึ่งกินเดินนั่งนอนเราก็อยู่กับครอบครัวเราแล้วไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลยฉะนั้นเราเพียงใส่ใจให้เคารพให้ศรัทธาให้เอื้อมใสในการที่ว่าเรามีพ่อมีแม่แล้วก็ควรจะเคารพไม่ควรจะเอามาเหยียบย่ำกันเลยบางคนเน้นด่ากันเองไม่พอนะคนเอาโคตรของพ่อแม่มันด่าอีกด่ามันตั้งแต่พ่อตั้งแม่เอาตระกูลที่ไหนก็เอามาด่าหมดเพื่อมันจะให้มันสมใจผู้ชายก็ทำอะไรไม่ได้ก็เอาด่าไม่ทันก็ต้องเอาอย่างอื่นมาทดแทนทีการทะเลาะกันเมื่อมีอย่างนี้แล้วไม่มีครอบครัวไหนจะเป็นสุขเพราะความไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่นั่นเองคนเราทั้งที่จะเกลียดพ่อแม่เท่าไรไม่ชอบพ่อแม่เท่าไรก็จริงแต่เมื่อภรรยามาด่าอย่างนี้เราก็ทนไม่ไหวหรือเมื่อเราจะไม่ชอบพ่อแม่เท่าไรก็จริงแต่สามีมาด่าพ่อแม่อย่างนี้เราก็ทนไม่ไหวเมื่อทนไม่ไหวแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดสุขใหญ่เมื่อเกิดสุขใหญ่แล้วแต่นี้ก็ไม่อยากเคารพไม่อยากรักกันไอ้ความที่เคยเห็นอกเห็นใจกันไปก็ค่อยๆจางหายไปเพราะการไม่กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ของเรานั่นเองถ้าเราอยากให้ครอบครัวบ้านเรามีอยู่เย็นเป็นสุขมีมงคลมีเทวดาคุ้มครองแล้วเราต้องรู้จักกตัญญูรู้คุณพ่อแม่การที่เรามาทำบุญวันเกิดวันเนี้ยเราก็ต้องคิดว่าพ่อแม่เราเนี่ยให้เราเกิดในลำบากแค่ไหนอุ้มท้องหนักมา9เดือนนั้นหนักแค่ไหนถ้าเราเป็นผู้หญิงถ้ามีท้องเราก็จะรู้ว่าพ่อแม่นั้นลำบากจริงๆถ้าเราเป็นผู้ชายเราก็จะรู้สึกว่าความเป็นพ่อเมื่อได้ลูกมาก็ต้องขวนขวายต้องห่วงใยต้องหนักแน่นจริงๆเราก็จะนึกในบุญคุณพ่อแม่ได้เลยว่าเรามีลูกอย่างใดพ่อแม่ที่ได้ลูกได้ตัวเรามาก็เช่นเดียวนั้นเช่นกันไม่ต่างกันเลยเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วเราไม่แตะต้องแน่นอนต่อไปนี้ทั้งพ่อเราแม่เราพ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัวจะไม่เอามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องเสียหายเราถือท่านจะไม่ให้อะไรเราเลยสักชิ้นเดียวแต่สมบัติชิ้นสุดท้ายและชิ้นเริ่มต้นเนี่ยคือกายเราถือท่านจะตายไปแล้วเนี่ยสมบัติอันล้ำค่ามหาศาลเนี่ยยิ่งกว่าเพชรนิลจินดาคือตัวเราเนี่ยใช้ไม่หมดที่จะทดแทนพ่อแม่ฉะนั้นจงสำนึกเลยว่าอย่าได้คิดว่าพ่อแม่ไม่ให้อะไรเราพ่อแม่ให้เราหมดแล้วบางคนไม่ได้แต่ตัวจริงๆนะเขามาก่อร่างสร้างตัวเนี่ยร่ำรวยได้เพียงได้ร่างที่ไม่พิการเท่านั้นเองตาไม่บอดหูไม่นวกตีนมือไม่กุดไม่บ้าไม่ใบ้เขาเป็นบุรุษที่สมบูรณ์เป็นสตรีที่สมบูรณ์เขาก็เอาร่างกายจิตใจที่สมบูรณ์เนี่ยไปทำความดีให้มีความเจริญได้ไม่จำเป็นจะต้องพ่อแม่ยกสมบัติอันมหาศาลให้เราหรอกบางคนพ่อแม่ยกสมบัติอันมากมายแต่เป็นลูกไร้กตัญญูลูกไม่กตัญญูเนี่ยเอาเงินเอาทองไปกินไปเล่นไปให้เพื่อนหมดผลที่สุดพ่อแม่ยังไม่ทันตายเลยผลาญสมบัติหมดนะเหลือแต่ร่างกายก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรบางคนต้องไปผูกคอตายก็มีเพราะอะไรล่ะเพราะไม่กตัญญูรู้คุณเมื่อตอนพ่อแม่อยู่เนี่ยเราไม่เคยอุปการะพ่อแม่เลยไม่เคยดูเลยว่าพ่อแม่จะลำบากแค่ไหนยามนอนเป็นยังไงยามพ่อแม่เจ็บป่วยเป็นยังไงพ่อแม่เราหรือห่วงเราทุกเวลาเลยแต่เราเนี่ยไม่เคยนึกถึงเลยว่าแม่จะกินยังไงจะนอนยังไงพ่อจะเป็นยังไงจะไม่เคยมาสนใจเลยเราขับโดยสนใจลูกเรามากกว่าไปกับสนใจภรรยาเรามากกว่าไปกับสนใจสามีเรามากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาหมดเลยเราขับโดยสนใจลูกเรามากกว่าไปกับสนใจภรรยาเรามากกว่าไปกับสนใจสามีเรามากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาหมดเลยแต่เขาก็ไม่รู้จักพ่อแม่เราที่เขาปลูกต้นไม้ไว้เนี่ยเขาก็ต้องอาศัยล่มอาศัยลูก อาศัยทุกอย่างต้นไม้ที่มันจะได้ประโยชน์การที่เรามีพ่อแม่ก็เหมือนมีร่มไม้เราต้องบูชาเราต้องกราบไหว้เราต้องให้ข้าวให้น้ำให้สิก่อนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าตายแล้วจะได้มาร้องไห้อยากจะให้อีกไม่ได้แล้วถ้าจะให้รีบให้แต่เดี๋ยวนี้ให้แต่วันนี้เลยใช้หนี้ให้หมดหนี้ก้อนใหญ่ที่เราใช้ไม่หมดเนี่ยรีบใช้หนี้เสียให้ข้าวให้น้ำให้พ่อแม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อแม่ทำเราเนี่ยให้เต็มที่เลยทุกวันเราไม่มีเวลาวันเสาร์อาทิตย์ก็มาดูแลพ่อแม่เราบ้างไปบ้านพ่อตาแม่ยายบ้างไปบ้านเราบ้างไปบ้านพ่อผัวแม่ผัวบ้างมาบ้านเราบ้างผัดกันไปแล้วตอบช่วยกันตอบแทนบุญคุณแต่ถ้าตายแล้วบางคนมาร้องไห้เสียใจว่าแหมรู้อย่างนี้ฉันทำบุญให้แม่จะเยอะก็ดีแหมน่าจะอยู่อีกสักปีสองปีฉันอยากจะทำบุญอยากจะให้ข้าวให้น้ำพ่อแม่ก็มาตายแล้วโดยมากคนเรานะจะนึกถึงบุญคุณพ่อแม่เนี่ยตอนตายทุกคนดวงตอนเป็นเนี่ยลืมไม่นึกหรอกท่านยังดีอยู่ไม่เฉยเลยว่าไม่เป็นไรหรอกพ่อแม่ยังหากินได้อยู่กลับบ้านมาอาทิตย์หนึ่งไม่เป็นไรพ่อแม่ช่วยตัวเองได้กลับบ้านพอตายปุ๊บโอ้โหอีกคนนี้เสียใจเหลือเกินไม่ได้ดูแลพ่อแม่เลยสักนิดเดียวเสียใจมากเป็นยังไงจะให้ฟื้นคืนมาว่าจะต้องทำความดีสักครั้งหนึ่งก็แก้ตัวไม่ได้ใช่ไหมเป็นอย่างนั้นนะถ้าจะทำก็ให้สำนึกซะก่อนโยมโดยมากคนเราทุกคนจะคิดอย่างที่ธรรมาพูดนี่ทุกคนเลยสายเสียแล้วจึงคิดได้อีกตอนนี้เราถ้าเราจะคิดได้ก็ตอนเราได้ฟังธรรมะโยมเราฟังธรรมะพระบอกแนะนำเนี่ยโยมคิดแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงรีบทำเลยแล้วลมจะขอบใจว่าโอ้จริงนะเพราะเราได้ฟังธรรมะพระท่านบอกไว้แล้วเราทำซะก่อนแล้วนะแม่ไม่งั้นถ้าแม่พ่อตายในเสียใจตายเลยโชคดีเราที่เราทำพ่อแม่ไว้ซะก่อนดังนั้นดูว่าธรรมะนั้นเตือนใจเราก่อนแต่ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระเลยเราจะลืมบุญคุณพ่อแม่หมดเลยตายแล้วจะคิดจะทำอันนั้นเรามีหนี้มากเรามีหนี้ของพ่อแม่เนี่ยเราใช้ไม่หมดยอมจะเอาเงินมาให้อยู่พ่อแม่วันละ100 ล้านยอมก็ใช้หนี้บุญคุณพ่อแม่ไม่หมดเพราะอะไรเพราะพ่อแม่ไม่ได้ให้โยมด้วยอย่างนั้นพ่อแม่ให้โยมทุกอย่างเลยไม่ได้ให้ทั้งเงินอย่างเดียวพ่อแม่ให้ทั้งเลือดเนื้อกายใจให้ทั้งเงินทั้งทองให้ทั้งชีวิตจิตใจมันให้มากกว่าเงินทองดังนั้นถึงว่าโยมมีเงินก็ให้ไม่หมดหรอกถ้าโยมจะตอบแทนท่านก็ต้องทำเหมือนท่านทุกอย่างให้ความรักให้ความห่วงให้ความดูแลทุกอย่างไม่เคยทอดทิ้งเลยนะโยมต้องทำมันหัวใจพ่อแม่ที่รักโยมเนี่ยจึงจะได้พ่อแม่รักโยมยังไงโยมก็ใส่หัวใจรักอย่างนั้นพ่อแม่ห่วงใยโยมยังไงก็ห่วงใยอย่างนั้นพ่อแม่เช็ดอุจจาระปัสสาวะโยมยังไงอาบน้ำโยมยังไงป้อนข้าวโยมยังไงโยมก็ต้องทำอย่างนั้นนั่นแหละชื่อว่าตอบแทนเรียกว่าเท่ากัน10 ต่อ 10 5 ต่อ 5อันนี้ไม่งั้นละพ่อแม่เรารักเกินเราก็ห่วงนิดหน่อยเขารู้ไม่ป่วยก็สบายพ่อแม่ให้เราทุกอย่างเกินนานๆเราจะให้สักอย่างมันไม่คืนนะโยมไม่สามารถจะลบล้างไม่สามารถจะใช้หนี้บุญคุณพ่อแม่ได้หมดแน่นอนเพราะลูกทุกคนไม่ได้ทำอย่างพ่อแม่ทำกับลูกเลยใช่ไหมโยมที่ไม่ได้ว่าโยมนะนะหรือหาว่าเอ้ใครไปบอกหลวงพ่อเทศใหญ่เลยไม่ใช่กันหรอกไม่มีใครมาบอกอาตมาเลยอาตมาเทศไปตามธรรมะซึ่งอาตมาก็เป็นลูกไม่รู้จักอาตมาก็ไม่ก็เป็นลูกไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่เหมือนกันอาตมาจึงเทศได้อาตมาก็ไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอย่างนี้เนี่ยแล้วเมื่อมาเข้าใจเราถึงได้รู้ว่าไอ้หัวใจที่ไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่มันเป็นไปอย่างนี้เองใช่ไหมโยม นะต่อไปพ่อแม่ต้องไว้ที่สูงอย่าเอามาเล่นกันต่ำๆจะมาไว้ตำเท้าตำมือไม่ได้ฉะนั้นถ้าชีวิตครอบครัวเรามีครอบมีครัวแต่งงานแล้วเนี่ยเราต้องบูชาคุณพ่อคุณแม่แล้วเราจะได้เจริญโยมเจริญคนไหนดูถูกพ่อแม่ทำลายพ่อแม่เนี่ยไม่เจริญโยมวงตระกูลนั้นไม่เจริญเทวดาไม่คุ้มครองผีชับสาบแช่งก็บอกคนตีพ่อตีแม่นี่ไม่ได้นะกรรมหนักนะโยมโอ้คนตีพ่อตีแม่ด่าพ่อด่าแม่เนี่ยอย่าไปด่าเชียวถ้าโยมไม่เถียงเลยจะคำได้ไหมโยมประเสริฐจริงๆถือว่าไม่สร้างกรรมกับพ่อแม่เนี่ยได้ดีที่สุดแต่ก็คนอยากร่ำอยากรวยอยากมีลาภมียศเนี่ยนะกตัญญูรู้คุณจงผลให้เองไม่ลำบากหรอกชาตินี้เพราะบุญคุณนั่นเองจะคำจุนโยมให้ไม่ให้อภัพอับจนจะยกย่องจนเจริญในที่สุดเราก็เห็นตัวอย่างเยอะใช่ไหมโยมตัวอย่างให้ลงซื้อพิมพ์ด้วยไหมไอ้พวกกตัญญูเนี่ยตีพ่อตีแม่เนี่ยเป็นไงโยมผลกรรมมันเป็นไงจะเอาเงินพ่อแม่ไปใช้โถมันไม่เคยศึกษาธรรมะอะไรเลยเกิดมาก็คิดจะเอาแต่พ่อแม่อย่างเดียวคิดแต่พ่อแม่ในหน้าที่จะต้องให้อย่างเดียวโยมแล้วเมื่อโยมแต่งงานแล้วโยมมีลูกมาทำก็โยมนี้โยมจะว่าไงโยมเสียใจไหมเดี๋ยวก็ทีโอ้ฉันอุตส่าห์ให้มันทุกอย่างมันยังจะเอาทุกอย่างอีกอะไรเงี้ยมันจะเอานอกเหนือที่เราให้อีกอย่างเงี้ยไม่มีมันก็จะเคี่ยวเข็นเราไงอีตอนเราเป็นลูกเราก็จะเอากับพ่อแม่แต่พอเราเป็นพ่อแม่ลูกมันก็จะมาเอาเราอย่างนั้นอีกมันจึงเป็นกองกรรมกองเกวียนที่ไม่รู้จะแก้กันยังไงเราโยมมันต้องแก้ตั้งแต่เราเลยเราต้องเสียสละให้พ่อแม่จะไม่เอาอะไรกับพ่อแม่พอลูกเราโตมาลูกก็ทำให้เราทำให้พ่อแม่เพราะเห็นพ่อแม่เราได้ทำให้กับพ่อแม่มันก็มาทำให้เราใหญ่แล้วคราวนี้ไม่ได้แก่แล้วเราต้องไปดูพ่อแม่เสาร์อาทิตย์เราต้องไปพ่อแม่เราเนี่ยพาเราไปหาปู่ย่าทุกเสาร์อาทิตย์เลยไปหาตายายทุกเสาร์อาทิตย์เลยพอเขามีลูกขึ้นมาเขามีครอบครัวขึ้นมาเขาก็ต้องพาครอบครัวเขามาหาเราเหมือนกันเพราะเขาเห็นตัวอย่างตัวเราทำดีมาตัวเราก็ทำตัวอย่างให้ลูกดูลูกมันก็ทำตามโยมมันไม่ทอดทิ้งโยมหรอกแต่นี่โยมทอดทิ้งพ่อแม่ไม่ห่วงใยพ่อแม่เลยพอลูกมันโตมาลูกมันก็ทำโยมอย่างนั้นโยมก็เหงาเศร้าใจอีกแล้วเลี้ยงลูกไม่ได้รับความรักไม่ได้รับความอุ่นที่จริงเราไม่อยากได้อะไรของลูกเลยอยากเห็นหน้าทุกเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองอยากเห็นลูกรักกันสามัคคีกันมาหุงหาอะไรกินกันในบ้านมีความสุขสนุกเฮฮานั่นคือความสุขคือความสุขของพ่อแม่คือสวรรค์ของพ่อแม่แต่พ่อแม่ได้รับความรู้สึกว่าลูกเราไม่ถูกกันทะเลาะกันแย่งของโน้นของนี้กันหาว่าลำเอียงนั้นนี้พ่อแม่ไม่สบายใจเลยยิ่งมาทะเลาะกันให้พ่อแม่ได้ยินเนี่ยโอ้ตกนรกทั้งเป็นเลยนั่นคือความทุกข์ของพ่อแม่พอเรามีลูกมั่งลูกมันมาทำนี้เป็นไงโยมช้ำใจเหลือเกินคงจะเป็นกรรมเราละมั้งที่เราทำกับพ่อแม่อย่างนี้ที่เราไม่ได้ห่วงพ่อแม่ที่เราไปทำกับพ่อแม่นี้เรานึกได้เลยว่าโอ้เราไม่ได้เริ่มต้นไว้ให้ถูกต้องกลายมันจึงเป็นเหตุที่ไม่ถูกต้องนะเหมือนที่คนไปเรียนจบปริญญาโทมาจากเมืองนอกเราแล้วก็เล่าอีกกลับมาก็เห็นพ่อแม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้อะไรแก่แล้วก็หลงลืมทำไงดีให้ชามข้าวกินก็ต้องล้างอีกแล้วก็พ่อแม่ก็คนแก่เลยนะมันก็ต้องสกปรกธรรมดาเพราะมันไม่เห็นไอ้ชามข้าวเราก็ดีๆจะต้องล้างต้องรับภาระคิดแล้วก็ให้มันง่ายดีกว่าก็ไปหากะลาขัดก็ดีก็เอามาใส่ข้าวให้พ่อแม่แล้วก็ทำที่ขังไว้พ่อแม่เวลาไปทำงานแล้วพ่อแม่จะได้ไม่ออกไปตกไปทำโน่นทำนี่เสียก็ล้อมไว้แล้วก็เอาข้าวใส่แล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ไปทำงานใส่กะลาง่ายดีโขกแล้วก็มาใส่ใหม่ถ้า ถ้าเขาถ้าหม้อหายก็เจ้าชามันต้องล้างให้ดีเสร็จแล้วไอ้พ่อแม่มันก็ลงเริ่มดื่มนะไอ้ลูกชายมันก็เริ่มโตขึ้นมาสักสองสามขวบอะไรหน่อยละมันก็เห็นทุกวันมันก็ไปเอากะลามามั่งไปหากะลามาทำมันใกล้ๆบ้านมันก็ไปเอามาแล้วมันก็พอถึงเวลากินข้าวมันก็ไปตักข้าวใส่กะลาแล้วส่งให้พ่อมันบอกทำไมทำกับพ่อนี่ลูกก็พ่อทำกับปูทำกับย่าก็มันก็ต้องทำตามว่างั้นทำตามพ่อว่างั้นก็ทำตามพ่อที่ทำกับพ่อลูกสลดใจแล้วโอ้โหตายเลยนี่เราไม่คิดเลยว่าเด็กมันจะทำกับเราอ๋อมันทำตามที่เราทำมันก็คิดว่าการทำให้กับพ่อคือต้องเอากะลาเมื่อพ่อแก่แล้วคือใส่ข้าวเอาข้าวใส่กะลาให้พ่อกินไม่ได้เลยเรานี่จะต้องกินข้าวใส่กะลาแบบนี้เลยคิดปรับตัวเองใหม่เลยไม่เอาแล้วเอาข้าวอะไรตัวอะไรมาเลี้ยงดูอย่างดีปฏิบัติกับรู้ถึงบุญคุณเลยกลัวว่าลูกจะมาทำกับตัวเองต้องคิดแล้วว่าที่ตัวเองเป็นใหญ่เป็นโตมันนี่เพราะพ่อแม่เลี้ยงเรามาไม่ใช่พ่อแม่โง่นี่คนเราจะลืมตัวอย่างนี้นะโยมนะแล้วเป็นยังไงมามากนับไม่ใช่ร้อยล้านโยมนับไม่ท้วนเลยว่าผู้ชายผู้หญิงที่ทำกับพ่อแม่อย่างนี้มาที่แต่งงานแล้วไม่รู้จักคุณพ่อแม่เนี่ยมากมายมหาศาลถึงเอาลูกกับภัยเอาสะพายเอาสามีไปเหยียดยำพ่อแม่วงตระกูลเรานั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราอย่าได้เป็นเลยจงแค่ช่วยกันแก้ไขเราเป็นลูกเขยก็จงช่วยกันแก้ไขเราเป็นลูกกับภัยก็จงช่วยกันแก้ไขช่วยกันแก้ไขความรู้สึกอันนี้ออกไปให้หมดเราจงรักพ่อแม่ของเราเราจงรักพ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัวของเราให้มันเป็นอย่างนี้เป็นตัวอย่างแล้วพอเรามีลูกมีหลานเขาเป็นลูกเขยลูกกับภัยเราเขาก็จะได้เคารพรักสักการะให้ดูแลเราอย่างดีไม่เหยียบย่ำน้ำใจเราใช่ไหมเมื่อโยมเป็นพ่อตาแม่ยายคนนี้ลูกเขยมันด่าโยมบ้างไงไอ้คนโดนมันบอกมันด่าพ่อตาหน้าดูเลยบอกพ่อตาไม่ใช่พ่อตัวกลัวอะไรพ่อตามารู้ว่าเตะพ่อตาให้ลนตึกเหลื่อมไปอย่างเงี้ยเราได้ยินเป็นพ่อตานะแหมเจ็บใจกูอยากจะไปเล่นงานกับลูกเขยแค้นใจไหมแต่เพียงได้ยินคำว่ามันดูถูกพ่อตาเราก็แค้นแล้วหรือลูกกับภัยเนี่ยด่าแม่ผัวแม่ผัวนั่นนะเป็นด่าจะเจ็บจะแสบนะด่าไปเป็นคนสับกลับอะไรอะไรโอ้โหแม่ผัวยืนมันเต้นผางเลยถ้าเราเป็นแม่ผัวใช่ไหมโยมถ้าเราเป็นแม่ผัวลูกกับภัยมาด่าเราอย่างนี้ใช่ไหมเราลูกข่าวเท่านั้นนะอยากจะไปฉีกเนื้อลูกกับภัยทันทีเลยทั้งที่แก่ไปไม่ไหวก็อยากจะไปเพราะเจ็บใจดูสิลูกเรามาเอาให้ลูกกับภัยมาถอนงอกเราได้เพราะลูกชายเราไม่ดีให้ท้ายเมียมันถึงได้มาด่าเราก็ต้องนึกถึงว่าลูกตัวเองเป็นอย่างนั้นถ้านึกถึงลูกชายก็เพราะลูกสาวเราไม่ดีลูกเขยมันจึงได้มาถอนงอกเราจึงมาเหยียบย่ำเราไม่ใช่ใครเป็นสื่อเลยลูกเรานั่นเองเป็นสื่อเป็นชนวนให้ลูกเขยลูกกับภัยดูถูกเราแต่ถ้าลูกเราดีรับรองเลยถ้าลูกเราดีลูกสาวเราดีลูกชายเราดีลูกกับภัยลูกเขยจะไม่กระลาบกระลวงไม่ดูถูกครอบครัวไม่ผัวเลยถึงจะมีอคติลำเลียงมันก็เป็นเรื่องของความรักอย่างไรในพ่อแม่ก็รักเรามากที่สุดมันเป็นเรื่องธรรมดาโยมรักคนนนมากรักคนนี้แล้วอย่าไปถือเราก็เหมือนกันโยมเราลองมีลูกกันหลายๆคนมันก็ลำเลียงเหมือนกันน่ะไอ้คนไหนมันว่าง่ายคนไหนมันถูกชะตามันพ่อแม่มันก็รักมากไปหน่อยไอ้ไหนมันไม่เชื่อเรามันไม่เข้าอะไรกับเราเลยเนี่ยมันไม่รักเรามันไม่ห่วงเราเนี่ยเราเขาไม่ค่อยรักมันใช่ไหมโยมเราก็รู้สึกว่าเราลำเอียงใช่หรือเพราะมันไม่เอากับเราเนี่ยเราจะรักมันยังไงเนี่ยไอ้คนไหนที่มันเอากับเราก็รู้ไอ้คนนี้มันเชื่อพ่อแม่ดีเราก็รู้สึกว่ารักมันมากขึ้นมีอะไรก็อยากให้มัน ไอ้การที่ทำให้ลำเอียงและไม่ลำเอียงเนี่ยก็เพราะว่าลูกเรามันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราจงอภัยให้กันอย่าคิดถือว่าพ่อแม่เนี่ยรักลำเอียงเลยที่ไหนก็เหมือนกันพ่อแม่เราเป็นอรหันต์ในสายเลือดประเสริฐในคุณธรรมที่เลี้ยงลูกรักลูกเมตตาต่อลูกเสียสละต่อลูกแต่พ่อแม่ไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็ย่อมมีโลภมีโกรธมีหลงมีรักมีชังเป็นธรรมดาแต่ในสามัญสำนึกของความเป็นพ่อแม่เนี่ยเมตตาสูงสุดสำหรับลูกกรุณาสูงสุดกรุณาสูงสุดมุทิตาสูงสุดอุเบกขาสูงสุดกับลูกของเรายังไงก็จะต้องได้เปรียบกว่าคนอื่นเอาเถอะถ้าคนอื่นตกน้ำเนี่ยสิเอาละรับขนาดว่าลูกพ่อแม่ไม่รักเราเนี่ยรักไอ้คนไอ้รักไอ้คนน้องมากกว่าเนี่ยแต่ถ้าลูกเราตกน้ำเนี่ยทั้งที่คนนี้เราลำเอียงรักไอ้คนนี้มากกว่าแล้วไอ้ลูกคนอื่นก็ตกน้ำเนี่ยแม่จะช่วยใครไม่คว้าลูกคนอื่นหรอกโยมต้องคว้าลูกตัวเองจำได้ว่าต้องคว้าลูกตัวเองให้รอดตายก่อนถึงจะช่วยคนอื่นหรือถ้าไอ้สองคนนี่มันตกน้ำไอ้เราเพราะว่ารักไอ้คนนี้มากรักไอ้คนนี้น้อยก็ต้องช่วยทั้งสองคนเลยแหละไม่ยอมให้ใครตายทั้งคู่เลยแต่ถ้าเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบปล่อยคนอื่นตายก่อนต้องไม่ให้ลูกสองคนนี้ตายแล้วเราจะมาดูตีราคาพ่อแม่เราว่าไม่รักเรายังไงโยมเราโตกันแล้วมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียแล้วต้องคิดเรื่องนี้ได้ถ้าคิดไม่ได้เราตายเลยโยมชีวิตนี้ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเลยชีวิตนี้ที่พึ่งของเราที่ดีที่สุดก็คือพ่อเราแม่เราฉะนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเคารพและบูชาให้สูงสุดแล้วให้ระลึกบุญคุณเพราะว่าคนที่จะระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ได้เนี่ยสองอย่างแต่งงานต้องบวชก่อนบวชพระถ้าบวชพระเนี่ยพอนั่งกรรมฐานแล้วจะคิดถึงบุญคุณพ่อแม่ได้จะสาวหาเหตุว่าพ่อแม่ลำบากเพราะเราจะมาเป็นพระได้ถ้าบวชเป็นพระนึกไม่ได้นะโยมนะฝึกไปแต่งงานถ้าแต่งงานคิดได้ลูกแล้วคิดถึงพ่อแม่ไม่ได้คนนั้นใช้ไม่ได้คนนั้นไม่รู้จักคุณพ่อแม่ให้โอกาสสองฝีแต่หรือไม่ก็อีกครั้งหนึ่งเมื่อลูกมันมาตบมาตีมาด่ามาว่าเราอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะคิดถึงพ่อแม่ได้แต่สายใช่ไหมโอ้เราทำกับพ่อแม่ลูกมันจึงทำกับเราแต่อย่างนั้นคือขั้นที่สามและสายแก้ไม่ได้แต่จะแก้ได้สองอย่างคือบวชกับแต่งงานมีลูกแต่ถ้าลูกโตเพราะลูกมาทำกับเราแล้วนั่นแก้ไม่ได้แล้วนั่นกรรมให้ผลซะแล้วรับกรรมซะแล้วสายซะแล้วเข้าใจไหมโยมฮะเข้าใจทุกคนมาข้างหลังเข้าใจไหมใจนะต้องรักพ่อแม่มากนะรักพ่อตาแม่ยายมากนะฮะ
1: พ่อตาไม่ม
0: ีอ๋อพ่อตาไม่มีก็สบายไปหมดกรรมไปถ้าพ่อตามีก็ยังต้องรับต้องเคารพนี่ไม่ใช่ว่าให้ตายให้หมดกูจะได้สบายนะไม่ใช่คิดกันไม่ยอมไม่ใช่คิดว่าตายแล้วหมดกูจะได้ไม่ต้องตอบแทนคุณต้องอย่าตายเลยขออยู่เป็นมิ่งขวัญของลูกเถอะให้ลูกทำบุญไปนานๆเถิดกราบไหว้ไปนานๆเถิดคนเราไม่มีพ่อมีแม่ในเห็นความสำคัญน้อยนะยอมนะแต่พอตายเนี่ยโหอยากได้จังเลยพอเห็นคนอื่นเขามีพ่อมีแม่เนี่ยคิดถึงพ่อแม่ตัวเองมันได้เสียดายตอนพ่อแม่ตายแล้วโยมมันว้าเวมันเสียดายไม่เข้ามาบ้านเนี่ยนึกพอเข้ามาบ้านโยมไม่อบอุ่นเลยนะพอพ่อแม่ตายเนี่ยพอเข้ามาบ้านน่ะโหว้าเวจริงๆคิดถึงแต่พ่อแม่เพราะตอนนั้นพอเข้ามาปุ๊บเคยเห็นแม่เรียกเรากินข้าวทักทายพ่อเราอะไรจะบ่นจะว่าอะไรแต่ก็ยังได้ยินยังได้เห็นกิริยาต่างๆของพ่อแม่เราประทับใจแต่พอพ่อแม่สิ้นไปกิริยานี้มันสูญหายหมดเกิดความรู้สึกว้าเวเลยเมื่อก่อนเคยเห็นเคยเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีซะแล้วอยากให้เป็นอย่างเดิมแม้แต่มานั่งด่าเราก็ยังค้ำก็ไม่ว่าอะไรคิดได้นะโยมนะ
2: บ่นก็ไม่ว่าอะไรดีกับมันอยู่เงียบๆอย่างนี้คิดได้สายทุกคนโยมที่อาตมาพูดเนี่ยเรื่องจริงทั้งหมดโยมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องของโยมแล้วโยมจะเจอเองนะไอ้เดรัย
3: ยังไม่เหลือตายแล้วอ้าวมาอ้าวต้องขอนะอ้าวพี่ชอบโอ้โหไม่เงียบขันเลย
2: บางคนบางคนนี่นะเราจะรู้จากคนที่ไม่กตัญญูพ่อแม่เนี่ยนายโยมเราจะรู้ว่าพวกที่ไม่กตัญญูพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่มีเงินหน่อยนายโยมนะหรือพอที่ทำได้พอพ่อแม่ตายโยมจะจัดโขนจัดหนังจัดงานใหญ่โตที่สุดเลยคือคิดได้อยากจะทำบุญให้มันใหญ่จะได้ตอบเตือนให้มันลบล้างที่เราลืมท่านพวกนี้จะคิดอย่างนั้นแล้วเสียหายมากเลยโยมไอ้ตอนพ่อแม่อยู่ก็ไม่สนใจแต่พอตายจะเอาให้ใหญ่ให้โตเลยพอที่สุดละลายหมดเลยโยมไหนเลยตอนอยู่ก็ไม่ช่วยพ่อแม่ตอบแทนคุณตายแถมซ้ำอีกโยม
4: พ่อค้าไม่อย่างต้องมาจะขออะไรให้ไอ้ที่นครปฐมไม่สร้างเจดีย์เลยก็พ่อค้าพ่อค้าได้เป็นหลาย
2: บาทไม่ดูนครปฐมนี่เขาก็เป็นตำราแต่ว่าเรื่องในตำนานนั้นเขาบอกว่าแทนที่บรมสารีริกธาตุพุทธเจ้าเป็นของที่พระโสนอุตระพระสมัยพระเจ้าโศกเอาพระไตรปิฎกขึ้นมาเผยแพร่ที่นั่นแล้วเขาสร้างนครปฐมว่าเป็นปฐมเจดีย์เป็นตำรับที่เกิดของพุทธศาสนาของเมืองไทยแต่เรื่องที่พญากงพญาพานิทานเล่าเนี่ยตมาไม่รู้หรอกไม่รู้สิมันอาจจะสร้างที่นั้นนะพระประโถนมั้งไม่ใช่นครปฐมมั้งแต่เขาก็ตำราเล่าแต่ว่าในตำนานตามหลักของพุทธศาสนาว่านครปฐมนี่คือเจดีย์ของบรมสารีริกธาตุตอนมาเผยแพร่ศาสนาครั้งแรกแต่ว่านิทานที่เล่ามาก็เป็นเรื่องตีพ่อตีแม่ตายแล้วก็สร้างเจดีย์เท่านกเขาเขินมันไม่คุ้มหรอกโยมให้สร้างเจดีย์เสียดให้สร้างเจดีย์ยันผมมาโลกก็ไม่คุ้มไอ้นี่มันนิทานเราก็ไม่รู้ว่ามันยังค้นประวัติอาตมาก็ไม่กล้าตัดสินใจนะแต่ก็ที่รู้เรื่องทางพระก็ถือเป็นองค์พระสมเจดีย์คือเป็นที่เกิดของพุทธศาสนาเมืองไทยแล้วก็เป็นครั้งแรกของพุทธศาสนาแต่ถ้าเป็นกรณีก็คุณค่าพ่อแม่ในจ้างไหนก็ไม่คุ้มเทกันเนี่ยจะได้ลูกเขยลูกกับภัยดีโยมนะนะดีก็ดีอีกให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป
5: ที
2: ่
5: ด
2: ี
5: แล้ว
2: ดีแล้วพ่อแม่ก็เป็นสุขสวรรค์ของพ่อแม่นะพี่สาวอ่ะเขาไม่เป็นไรหรอก
5: แม่
2: ไ
5: ปเ
2: รีย
5: นทำแม่ต้องคอยดู
2: ถือแล้วโตแล้วเขาก็ไปวัดหาเพื่อนเขามีธรรมะธรรมโมแล้วเป็นไรไม่ต้องห่วง
5: ต้องบอกให้แม่รู้ทีแม่ก็โตแล้วแม่ไม่ยอมให้ดูกับ
2: โ
5: ตเกลียดแม่
2: อายุทั้งทีคือเป็นห่วงอะไร
5: แม่พ่อไม่ยอมให้ลูกไปอยากจะไปห่วงไม่ได้ตอนเรายังเป็นหนึ่งเป็นแต่คุณพ่อห่วงเกินเลยว่าเขาโตให้เขาโตบ้างเขาโตแต่ก็ให้เขาเป็นคนเล็กเลย
2: ใช่คนแม่แต่งงานก็พ่อแม่ห่วงมากแต่งงานหาว่าโตแล้ว
5: แม่พ่อมาคุย
2: กันอายุที่ห้าที่หกแต่งงานก็อดห่วง40แล้วไม่แต่งงานค่ะยังไม่โต
5: ไม
2: ่
5: โตเน
2: ี่
5: ยเป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยพอแม่ต้องห่วงเราก็โตแล้วนี่แม่ต้องห่วงบ้านไปกลับแม่จะไปอยู่กับแกแล้วถ้าไม่ห่วงเขาไม่ได้แม่พ่อฟังแล้วพูดเป็นห่วงอย่าลูกผมไม่ต้องไปห่วงแล้วเราก็โตแล้วห่วง
6: แม่แล้ว
5: ไ
6: ม่ถ
5: ือ
6: เขาม
5: ัน
6: ม
5: ี
6: กิจมากด้วยมาเยี่ยม
2: เพื่ออะไร
6: ส
2: ี
6: ก็ทำ
2: ศพ
6: มีก็ทำเลี้ยงก็ต้องเอามาอยู
2: ่ให้เวลาให้โตแล้ว
6: แล้วก็เป็นหัวเ
2: ถ้าทำบุญไม่ดีจะไม่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้บุญก็ค้ำจนตัวเอง
6: ทำบุญน่าดูเลยสถิตก็ปากนี่บอกแล้ว
2: โ
6: อ้ทำอยู่วันเดียวมาสังฆทานด้วยบอก
2: ทำ
6: ว
2: ัน
6: เด
2: ีย
6: ว
2: ใช่มันทำแล้วมันสบายใจทำแล้วมันสบายใจก็เลยทำ
6: การ ปฏ
2: ิ
6: บ
2: ั
6: ต
2: ิน
6: ะคะก็เลยอยากไปพ่อแล้วพ่อไปเห็นก็ดีมากเลยทำติ ดติด
2: อ
6: ะไรติดพ่อหางชาติ
2: เออ
6: แล้วพ่อติดจอหางชาแหมปีปีหาเงินพ่อทำไมเงินพ่อยังไม่ว่าดี
2: พ่อไม่เคยชมเลย
6: ให้พ่อไปเยอะเลย
2: นี่แหละ
6: ติดจอหางชาแ
2: หมแบบนี้ร้องไห้กันตามๆกัน
6: แกร
2: ู้ไห
6: มกระถิ่นพ่อปางนี่แหมเรียกเพื่อน
2: ทุกคนก็พูดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละใช่คือลักษณะคนรวมนะคบกันนะอาตมาได้ถือลักษณะว่าเราติกันตอนหน้าชมกันตอนหลังแต่ไม่ใช่ว่าตอนหน้าได้ชมรับหลังได้ติไม่ใช่งั้นมิตรที่ดีเลยนะมิตรแท้มิตรที่ดีนะติตอนหน้าชมรับหลังแต่มิตรที่ไม่แท้ไม่ดีนะตอนหน้าได้ชมคุณดีงั้นคุณดีโหเราหลงเลยแต่รับหลังนินทาตลอดเลยอย่างนั้นมิตรไม่แท้ทีนี้ตมาเนี่ยไม่ค่อยได้ชมใครหรอกตอนหน้าเนี่ยตมาชมไม่เป็นหรอกถ้าชมก็แอบชมใช่แอบชมเท่านั้นแหละตมาไม่กล้าชมใครตอนหน้าเพราะไม่ได้เรียนวิธีชมตอนหน้าคนแล้วใครชมเราตอนหน้าเราก็อายเป็นเด็กเลยนะใครชมเราว่าเก่งขยันตมาเลิกทำเลยกลัวว่าเขายอเรากลัวว่าเขายอเรา

าสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

ได้ยินโฆษกพูดเมื่อกี้นี้ก็โครงการนี้เป็นโครงการใหม่เอี่ยมเพิ่งมีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมเป็นครั้งที่5แต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ตามการสั่งสมคุณงามความดีและว่าการทำคุณงามความดีเนี่ยริเริ่มเมื่อไรทำเมื่อไรก็เป็นคุณงามความดีเมื่อนั้นเพราะนั้นคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานที่ได้ริเริ่มโครงการนี้หลวงพ่อเองก็เห็นด้วยเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการธรรมะหรือว่าโครงการจิตวิญญาณถ้าว่าพวกคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานมีแต่การแสวงหาทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวมีแต่การหาปัจจัย4คือข้าวน้ำโภชนาอาหารหาเงินหาทองเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงชีวิตอย่างเดียวสำหรับแนวความคิดของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกท่านว่ายังไม่เพียงพอเพราะว่าการหาเลี้ยงชีพหรือหาเลี้ยงชีวิตนั้นถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนอาหารการบริโภคดีขนาดไหนยุกยาดีขนาดไหนความสุขขนาดไหนที่ดูแลร่างกายของตนเองร่างกายนี้ก็จะต้องแก่เจ็บและเกิดตายในที่สุดไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงหนีพ้นไปได้อันนี้คือร่างกายแต่ส่วนจิตใจนั้นต้องมีวิธีการต้องศึกษาเพราะนั้นพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าพระพุทธองค์คิดไกลคิดไกลกว่าพวกเราคิดไกลถึงกระทั่งว่าจะทำยังไงถ้าตายไปแล้วจะไปที่ไหนตายแล้วสูญหรือตายแล้วเกิดพระพุทธเจ้าคิดไกลถึงขนาดนั้นที่ท่านได้ออกบวชที่ท่านได้ออกบำเพ็ญเพราะนั้นเรื่องศีลธรรมเป็นเครื่องชี้นำของจิตวิญญาณพูดอย่างนั้นได้ศีลธรรมเป็นเครื่องชี้นำจิตวิญญาณแต่สำหรับปัจจัยสี่นี้สำหรับดูแลบำรุงร่างกายของพวกเราให้อยู่ได้ชักชั่วระยะหนึ่งทำไมจึงว่าชั่วระยะหนึ่งเพราะชั่วระยะหนึ่งไม่ถึงร้อยปีอย่างมากก็ร้อยกว่าปีถึงร้อยปีแล้วก็หมดสภาพแล้วเหมือนกับรถนั่นถ้าใช้ไปนาน10กว่าปีแล้วก็ค่อยเลื่อยหล่อลงไปเรื่อยๆนี้ก็เหมือนกันมนุษย์ของเราเนี่ยก็ถ้า80 90ปีแล้วก็จะให้แข็งแรงเหมือนกับ20 30ปีคงเป็นไปไม่ได้ร่างกายของมนุษย์ชาติไม่รู้ว่าชาติชั้นวรรณะไหนก็เป็นลักษณะอย่างนั้นพวกเราก็คงเดินตามแถวแนวนั้นเหมือนกันเพราะนั้นการที่ทำการทำงานดูแลบำรุงรักษาร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอควรจะอบรมทางด้านจิตวิญญาณด้วยถ้าเราศึกษาให้ถ่องแท้แล้วจิตวิญญาณนั่นก็คือหลักของพุทธศาสนาท่านสอนเรื่องศีลธรรมเข้าสู่ชุมชนอันดับแรกท่านว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติจะเป็นในระดับไหนก็ตามถ้าว่าพวกเราต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขพวกเราต้องเหมือนพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ทานแต่พวกเรามาคิดอีกในมุมกลับหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทานนั้นพระพุทธเจ้าทำไมจึงสอนให้เสียสละในการทำบุญทำทานถ้าว่าเพราะเราหาทรัพย์สมบัติก็แย่อยู่แล้วได้มาด้วยความยากลำบากทำไมจึงให้คนอื่นไปแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้คิดอย่างเราถ้าคิดอย่างเราก็คงจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะท่านคิดอีกแบบนึงว่ามนุษย์ที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขนั้นมนุษย์ต้องเสียสละการอยู่ด้วยกันต้องมีทานะคือการเสียสละการทานนั้นมีหลายอย่างอย่างให้ทำเป็นทานการแนะแนวความคิดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนำเทศนาว่าการอย่างหลวงพ่อเนี่ยได้รับคำแนะนำจากครูบาอาจารย์ว่าท่านให้ทำเป็นทานวิทยาทานก็คือการแนะนำแนวทางดำเนินชีวิตอย่างครูบาอาจารย์แนะนำหรือสอนลูกศิษย์เนี่ย
อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งจากนั้นก็ในการเสียสละอภัยทานก็มีแล้วก็ทำบุญทำทานด้วยข้าวน้ำโภชนาอาหารอันนี้ก็มีอันนี้ว่าจัดว่าเป็นทานะคือการทานคือการเสียสละทางนั้นเพราะนั้นในเมื่อเราเป็นคฤหัสถ์ในหลักของพุทธศาสนาเรียกว่าคฤหัสถธรรมธรรมของคฤหัสถ์มีอะไรบ้างการที่จะอยู่ด้วยกันที่จะให้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขหนึ่งสัจจะการอยู่ด้วยกันต้องมีสัจจะทำอะไรพูดอะไรออกไปให้รักษาสัจจะเอาไว้อย่าให้สัจจะของตนเองล้มเหลวไปพูดแล้วก็โกหกตอแหลเป็นวันๆเดือนๆปีๆไปจะหาความเชื่อถือไม่ได้เพราะนั้นการที่มีสัจจะต่อกันเนี่ยคือพูดอะไรรับคำเขาแล้วต้องปฏิบัติถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องบอกว่าปฏิบัติไม่ได้เพราะเหตุไรอันนี้สัจจะธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนการข่มจิตของตนนั้นคนเราจะมีจิตใจเยือกเย็นดีตลอดก็คงจะเป็นไปไม่ได้บางครั้งเรานึกโมโหโทโสขึ้นมาในจิตในใจเมื่อเขาพูดหรือเขาแสดงอากัปกิริยากับเราแต่เราจะไปโป่งปั้งพูดออกไปโดยที่ไม่ได้คิดการกองไตรตรองด้วยเหตุผลก่อนบางทีอาจจะผิดพลาดได้ง่ายเพราะนั้นเราต้องข่มเอาไว้ก่อนธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนเอ๊ะมันเรื่องนี้มันเป็นยังไงทำไมยังเป็นอย่างนี้ให้ข้าบอกข่มใจของตนเองเอาไว้อย่าให้มันหลุดออกไปถ้ามันหลุดออกไปโดยที่ไม่ได้กันกรองซะก่อนอาจจะเสียหายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เนี่ยต้องคิดให้ตระหนักเมื่อได้ยินเสียงทางไหนมาต้องฟังแล้วก็ให้ข่มจิตผมข่มใจเอาไว้ก่อนธรรมะให้รู้จักข่มใจของตนเองถ้าบางทีมันโมโหโทโสโกรธาอะไรขึ้นมาก็ต้องข่มไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนอย่าให้มันหลุดออกไปขันติให้มีความอดทนการทำงานต้องมีขันตินำหน้าทนต่อร้อนทนต่อหนาวทนต่อแดดต่อฝนทนต่อผู้ด้อยกว่าทนต่อผู้ใหญ่กว่าผู้ด้อยกว่าที่เขาดูถูกเหยียดหยามเราก็ต้องทนเมื่อผู้ใหญ่เข้ามาเราก็ต้องทนอันนี้คือความอดทนคำนี้ถ้าว่ามีใครมีความอดทนสูงคนนั้นก็จะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าความผู้ใดก็ตามมีความอดทนน้อยผู้นั้นก็จะมีอารมณ์หาเพื่อนฝูงได้ยากนิดๆหน่อยๆก็โป่งป่างพูดออกไปโดยไม่มีขันติคือความอดทนยับยั้งเอาไว้สิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจาคะคือสละสิ่งของของตนให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลที่ควรให้ปันอย่างจาคะที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้จาคะให้มีการทานทานมีกี่อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวไปแล้วคือได้หลายอย่างคือการเสียสละคือการให้อภัยทานคือวิทยาทานธรรมทานข้าวน้ำโภชนาอาหารจะจุปัจจัยสงเคราะห์ชุมชนสังคมประเทศชาติถ้าว่าพวกเราไม่มีฐานะไม่มีการเสียสละหมูหมากาไก่พวกแมวพวกหมาก็อยู่กับเราไม่ได้ไม่ว่าแต่คนแต่ถ้าว่าพวกเรามีการเสียสละแล้วพวกสัตว์เหล่านั้นลูกเต้าเล้าหลานญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ได้เราจะรู้จักแบ่งปันเมื่อได้สิ่งของมาเราก็รู้จักแบ่งรู้จักเสียสละในชุมชนและสังคมและกลุ่มนั้นๆความผู้ที่มาอยู่ใกล้ก็ได้รับความสงบร่มเย็นผาสุกเพราะเข้ามาเหมือนกับเราเป็นต้นไม้ใหญ่อย่างนั้นน่ะคนต้นไม้ใหญ่มีใบดกหนาสัตว์สาลาสิงตัวเล็กตัวใหญ่ก็เข้ามาพึ่งพาและก็กินดอกกินผลของมันอันนี้คือคนมีทานคือคนเสียสละแต่คนไม่มีทานแล้วเหมือนกับต้นไม้แห้งตายหยกกลางสนามอย่างนั้นน่ะพวกสัตว์สาและสิงจะไปพึ่งพาอาศัยได้ยังไงเพราะเปลือกกิ่งไม้แห้งจะหล่นใส่หัวอีกต่างหากสัตว์มันก็ไม่อยู่คนก็ไม่อยู่ใครก็เข้าไปอยู่ใกล้ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันฐานะคือการเสียสละนี่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเพื่อนมนุษยชาติเพราะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้ทานสรุปแล้วก็คือธรรมของคฤหัสถ์ที่หลวงพ่อได้กล่าวสัจจะ
นี่ยเบื้องต้นขึ้นสัจจะก่อนนะถ้าคนไร้สัจจะคนไม่มีสัจจะคบได้ยากเป็นเพื่อนเป็นฝูงทำมาค้าขายด้วยได้ยากเพราะพูดอย่างหนึ่งวันหนึ่งพูดอย่างหนึ่งหาความสัตย์ความจริงไม่ได้คนไม่มีสัจจะสองคนไม่มีธรรมะไม่รู้จักข่มใจของตนเองมีอะไรนิดๆหน่อยๆก็แสดงออกมาโยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ทำให้ลำบากใจข้อที่สามขันติคือความอดทนต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงต่อนิดเย็นร้อนอ่อนแข็งหิวกระหายจำเป็นจะต้องได้อดทนทั้งหมดด้วยวาทะด้วยการกล่าวผู้อื่นที่มาพูดให้กับเราอันนี้ว่าขันติจาคะก็มีการเสียสละนี่แหละอันนี้คือทานคือการเป็นอยู่ร่วมกันที่จะให้สงบร่มเย็นเป็นสุขได้ต้องมีการเสียสละต่อกันถ้ามนุษย์ชาติไม่มีการเสียสละต่อกันแล้วจะอยู่ด้วยกันลำบากถึงจะอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละอยู่แบบไม่มีเยื่อใยอยู่หาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ถ้าพวกเรามีน้ำจิตน้ำใจต่อกันพวกเราจะสงบผาสุขข้อที่สองศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยถึงเข้ามาอีกส่วนตัวแล้วแต่เนี่ยรักษากายวาจาให้เรียบร้อยศีลคือศีลในหลักของพุทธศาสนาก็คือศีลห้านะศีลห้าประการคือถ้าจะว่าไปศีลห้าประการนั่นคือกฎระเบียบวินัยกฎหมายถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดเพราะอันเดียวกันคือศีลห้านี่คือกฎหมายคือกฎระเบียบกฎปกครองโลกระหว่างโลกกับบาลทำคุ้มของโลกก็ไม่น่าจะผิดทำยังไงโลกจะมีความสุขได้ต้องมีโลกกระทำคุ้มของโลกแต่ตามไม่จริงระหว่างฮิลิกกับโอตปะอันนั้นทำคุ้มของโลกแต่หลวงพ่อนำมาประยุกต์ว่าทำคุ้มของโลกรองลงมาคือรั

ในยุคสมัยสู่เจ้าเกิดสู่เจ้าต้องมีศีลห้าต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ถ้าจะพูดไปลักษณะอย่างนั้นละศีลของพระพุทธเจ้านะถ้าสู่เจ้าต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขสู่เจ้าต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งสู่เจ้าจะคิดฆ่ากันถ้าสู่เจ้าคิดฆ่ากันคนนี้จะคิดจะฆ่าคนนั้นคนนั้นก็คิดจะฆ่าคนนี้โลกทั้งหลายหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขหาความไว้วางใจกันไม่ได้ต่างคนก็ต่างระเวียงระวังไปที่ไหนก็มีแต่พกพาอาวุธไปเตรียมพร้อมกลัวเขาจะฆ่าเราจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ถ้าสู่เจ้าฆ่ากันถ้าสู่เจ้าไม่ฆ่ากันสู่เจ้าจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขไปที่ไหนก็ไม่ระแวงแคลงใจกันถ้าเขามาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียเราล่ะเราเสียใจไหมถ้าเราไปฆ่าเขาก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นอย่าฆ่ากันให้ครบสิทธิ์ซึ่งกันและกันถ้าเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับชุมชนและสังคมของสู่เจ้าข้อที่สองอธินาทานถ้าสู่เจ้าต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขสู่เจ้าอย่าคิดขโมยกันนะถ้าคิดขโมยกันนั่นความระแวงแคลงใจกันในชุมชนของพวกเราก็หาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะพวกเราคิดขโมยกันบางทีก็คิดลักขโมยพ่อขโมยแม่ของเขาไปเรียกค่าไทยบ้างขโมยลูกขโมยหลานเขาไปเรียกค่าไทยบ้างขโมยสิ่งของของเขาต่างคนก็ต่างขโมยกันพวกเราคิดดูกันแล้วกันจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ไหมอันนี้พระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่าถ้าว่ากฎมีกฎมีเกณฑ์มนุษย์อยู่ด้วยกันมีกฎมีเกณฑ์อย่าคิดขโมยกันถ้าต่างคนต่างเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วพวกเราจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คือศีลข้อที่สองศีลข้อที่สามกาเมสุมิตฉาจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกเต้าและลูกหลานของใครเขาขอรักสงวนหวงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาล่ะเขาก็เสียใจในเมื่อเขามาล่วงล้ำเราล่ะเราก็เสียใจเพราะนั้นต่างคนต่างมีให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันดีไหมนี่แหละก็ให้รู้จักใจเขารู้จักใจเราเพราะนั้นศีลข้อที่สามพวกเราคิดดูก็แล้วกันว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติศีลขึ้นมาห้าประการเนี่ยมีคุณค่าไหมมีคุณค่าสำหรับใครสำหรับเราและสำหรับใครเป็นสำหรับทุกคนถ้าทุกคนเป็นผู้มีศีลในความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมของพวกเราศีลข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีห้ามไม่ให้โกหกการพูดโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงเราล่ะโกหกเราล่ะเอาสิ่งของปลอมมาขายให้เราล่ะอย่างนี้มันมีมากมายเรื่องโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นยิ่งโลกยุคสมัยทุกวันนี้โลกยุคไอทีเนี่ยมีมากมายที่จะต้มตุ๋นหลอกลวงกันแต่ถ้าว่าเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงเราล่ะเราพอใจไหมถ้าเราไปทำให้แก่เขาล่ะเขาจะพอใจไหมก็เหมือนกันเพราะนั้นจริยธรรมของพระพุทธเจ้าคือเขาเราอย่าไปทำให้แก่เขาเขาจะทำให้แก่เราเราจะทำให้แก่เขาให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนี่อันนี้ศีลข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชฌะปมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติแล้วทำความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ศีลข้อที่หนึ่งก็ขาดได้ข้อที่สองอธินาทานก็ขโมยได้เพราะคนขาดสติข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจารก็ละหลับละล่วงใครก็ได้พวกนั้นดื่มสุราขาดสติแล้วข้อที่สี่ก็มุสาโกหกใครก็ได้รับได้หมดทุกอย่างเพราะคนขาดสติเพราะนั้นศีลข้อที่ห้าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นี้เป็นศีลที่มีคุณค่ามากสำหรับพวกอุบาสกอุบาสิกาเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะที่ได้ยินได้ฟังศีลธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าไปถือว่าเป็นของคึกของล้าสมัยเป็นของทันสมัยอยู่เสมอทั้งว่าพวกเราต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขแต่ว่าเว้นเสียแต่พวกเราไม่ต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขเอาสนุกสนานไปเรื่อยในบ้านเมืองก็เดือดร้อนวุ่นวายอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่ถ้าว่าพวกเราต้องการความสงบร่มเย็นผาสุกและควรจะหันหน้าก็หากันรักษาศีลถึงใครจะไม่มีศีลก็ตามข้าพเจ้าคนหนึ่งอย่างกลุ่มของพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ถึงใครจะไม่มีศีลก็ตามกลุ่มที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นผู้มีศีล นะก็สงบร่มเย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งต่อไปก็ขยายวงไปเรื่อยๆสอนลูกสอนหลานสอนวง

0: สาคณะญาติให้เป็นผู้มีศีลธรรมเนอะทางว่าพวกเราต้องการความสงบเพิ่มเย็นเป็นสุขทางว่าพวกเราพอได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้สำนึกไว้ในใจเออศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องรักษาคนเกิดในโลกนี้จะต้องรักษาเรื่องศีลธรรมคนเกิดในประเทศไทยทั้งหมดต้องรักษากฎหมายกฎหมายเป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของพิพากษาอัยการเท่านั้นใช่ไหมหรือเป็นหน้าที่ของตำรวจเท่านั้นใช่ไหมรักษากฎหมายไม่ใช่พวกเราทุกคนก็ต้องรักษากฎหมายถ้าว่าพวกเราไม่เคารพกฎหมายไม่รักษากฎหมายคนในชาติก็วุ่นวายทุกหัวและแห่งที่พวกมนุษย์อยู่ด้วยกันเพราะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าศีลเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลส่วนสมาธินั้นพวกเราให้ทำสมาธิจะทำยังไงสมาธิในหลักของพุทธศาสนาที่ครูบาอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าที่วางเอาไว้ฟังศีลสมาธิปัญญาสมาธิคือทำใจให้แน่นทำใจให้มั่นคงทำใจไม่ให้กระสับกระส่ายทำใจให้ตรงทำใจให้มีสมาธิสมาธินั้นครูบาอาจารย์ตามสำนักต่างๆมีหลายสำนักที่พูดขึ้นมาแต่ตามไม่จริงก็เป็นอย่างนั้นในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็บัญญัติอย่างนั้นกรรมฐานที่จะทำจิตให้สงบนั้นมีทั้งหมด40อย่างอันนี้คือเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองตัวอย่างคือจะทำจิตให้สงบนะมีกรรมฐาน40อย่างพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆาศีลาจาคาเทวตามรณะอานาปานสติอุปสมานุสติอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คืออนุสติ10ทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งจากนั้นก็กสิณ10อีกรวมกันแล้วที่พระพุทธเจ้าวางเป็นตัวอย่างไว้40อย่างที่จะทำจิตให้สงบได้แต่ถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างหนูมีอยู่40ตัวที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้สีดังสีดำสีขาวสีอะไรก็ได้ถ้าจับหนูให้อยู่จับหนูได้แปลว่าหนูตัวนั้นแมวตัวนั้นเก่งว่างั้นอันนี้ก็เหมือนกันกรรมฐานไหนก็ได้ที่จะจับสติให้อยู่ได้นั่นแหละกรรมฐานนั่นแหละใช้ได้ในว่าวางกรรมฐานไว้40อย่างแต่ในหลักของพุทธะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมในวันเดือน6เพ็งวันนั้นน่ะพระพุทธเจ้าท่านได้กำหนดอะไรเนี่ยอันนี้เราต้องยึดพระพุทธเจ้าเป็นหลักได้เลยพระพุทธเจ้าท่านได้สำเร็จแล้วสูตรสำเร็จแล้วท่านได้ตรัสรู้ธรรมแล้วแต่ว่าของจริงแล้วที่พระพุทธเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติในวันเดือน6เพ็ญนั้นท่านทำยังไงพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละกรรมฐานพระพุทธเจ้าเพราะนั้นศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกท่านนะทุกคนนะเวลานั่งภาวนาคือขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงแล้วจากนั้นก็บริกรรมพุทโธพุทโธแต่พระพุทธเจ้าท่านกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราท่านบอกว่ากำหนดเฉยๆมันยังอ่อนอยู่มันยังห่างอยู่มันไม่มีหลักยึดเพียงแต่เพ่งกำหนดอยู่เฉยๆมันหลุดลอยได้ง่ายเพราะท่านควรจะบริกรรมกรรมฐานสำทับเข้าอีกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่แหละให้กำหนดอย่างนี้ที่จะทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจของเราสงบเป็นหนึ่งเป็นพื้นฐานแล้วเราจะพิจารณาทางวิปัสสนาหรือเดินปัญญาออกไปก็เป็นขั้นตอนต่อไปแต่อันดับแรกต้องเรื่องสติสัมปชัญญะในหลักของพุทธศาสนาสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี่แหละเป็นเบื้องบาทเป็นเบื้องต้นในการที่จะเป็นดอกกุญแจเปิดไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าบางคนสติขาดสติเลื่อนลอยสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจะพิจารณาธรรมจุดไหนอย่างไรเป็นไปได้ยากเพราะเหตุใดเพราะว่าสติสัมปชัญญะมันเลื่อนลอยจิตไม่เป็นสมาธิเพราะนั้นสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องสติก่อนสติเป็นเบื้องต้นสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะตัวธรรมที่มีอุปการะมาก2 อย่าง ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ธรรมที่มีอุปการะมากสองอย่างสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนะนี่แหละอันนี้คือเบื้องต้นจากนั้นเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วนะจิตเป็นหนึ่งแล้วเราก็พิจารณาทางด้านปัญญาต่อไปแต่ในวันคืนเดือน6เพ็ญที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมนั้นพอจิตองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งนะจิตเป็นหนึ่งจิตนิ่งเป็นหนึ่งจากนั้นก็เกิดฌานเกิดญาณทัศนะพระพุทธองค์เป็นพุทธะท่านเป็นผู้กว้างขวางในเรื่องต่างๆสยามภูรู้แจ้งโลกพระพุทธองค์ก็ท่านก็ได้ไปตามแนวแถวของพุทธะเมื่อจิตสงบแล้วพระพุทธองค์ก็น้อมจิตสงบนั้นเมื่อถอนออกมาน้อมจิตสงบดูอดีตชาติดูอดีตชาติก่อนดูเมื่อวานเนี่ยเหมือนกันเนี่ยอย่างเราอยู่วันนี้เมื่อวานเป็นยังไงวันก่อนเป็นยังไงอาทิตย์ก่อนเป็นยังไงเดือนก่อนเป็นยังไงปีก่อนเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนกันพุทธองค์บอกปุเพนวาสานุจติญาณระลึกชาติผลหลังได้ชาติที่แล้วเป็นอะไรชาติก่อนเป็นยังไงชาติก่อนก่อนเป็นยังไงเพราะพุทธองค์มีเครื่องมือแล้วทีนี้พอจิตสงบเข้าไปเกิดญาณทัศนะมีเครื่องมือระลึกชาติผลหลังได้เพราะฉะนั้นศรัทธาญาติรวมลูกหลานทุกคนนะให้มั่นใจว่าตายแล้วไม่สูญถ้าหากว่าตายแล้วสูญนะตายแล้วไม่เกิดอีกหลักของพุทธศาสนาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบกพร่องแน่นอนเลยบกพร่องสอนไปไม่ได้ว่างั้นแต่พูดได้อย่างนั้นสอนไปไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมตรัสธรรมสามอย่างได้บรรลุธรรมสามอย่างได้วิวิชชาสามอย่างในวันเดือนหกเพ็ญนั้นคือปุเพนวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้จตุปปาตญาณรู้จักการติของสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างดวงวิญญาณเนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยนั่งอยู่ที่นี่เนี่ยจากที่ไหนมาเกิดเราจากชาตินี้จะไปที่ไหนพระพุทธเจ้าก็รู้อีกดวงวิญญาณแต่ละดวงวิญญาณอันนี้ว่าจตุปปาตญาณการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายพอจวนสว่างพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสรู้ธรรมอาสาวกขยายญาณญาณอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์ชำระกิเลสด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาชำระใจของพระองค์ให้หมดจดจากกิเลสราคะโทสะโมหะกระเด็นออกจากจิตใจจิตจากพระทัยของพระองค์เป็นสยามภูรู้แจ้งโลกแล้วท่านก่อนดูที่ว่าวิญญาณนี่มาจากไหนใจตรงนี้มาจากไหนที่มันที่มาวกวนเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารที่มีสิ้นที่สิ้นสุดที่มาจากไหนพระพุทธองค์ก็บอกว่ามาจากตัวอวิชชาที่ว่าเป็นปัจจัยาการอวิชชาปัจจัยาสังขาราสังขาราปัจจัยาวิญญาณท่านก็ไล่ไปนะจนถึงโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสนะการร้องไห้พิไรรำพันทั้งหลายมาจากตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้นะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งหมดนี้การที่จะฝึกสมาธินั้นทำอย่างไรอันดับแรกหลวงพ่อจะขอแนะนำวิธีการทำสมาธิแต่พวกเราท่านทั้งหลายคงจะหลายสำนักนะเคยปฏิบัติมาแต่ถึงยังไงก็เถิดเนี่ยวิธีหลวงพ่อนี่ก็คือวิธีนึงไม่ใช่ว่าหลวงพ่อดีที่สุดหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นอีกเหมือนกันทดลองดูซิวิธีการของหลวงพ่อเป็นยังไงสมมติว่าเราไหว้พระก่อนที่เราจะทำไหว้พระสวดมนต์เราก็ปิดวิทยุโทรทัศน์อะไรให้เงียบขณะโทรศัพท์เราก็ควรจะปิดไว้อีกเหมือนกันนะเพราะเราทำคุณงามความดีจักชั่วระยะหนึ่งเพียงชั่วโมงเดียวเนี่ยเราจะดับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เหรออันนี้เราจะหาอาหารเข้าสู่จิตใจของเราส่วนอาหารร่างกายนี่กันอย่างว่าเนี่ยโทรศัพท์วิทยุเป็นอาหารของร่างกายแต่บัดนี้เราจะเอาอาหารเข้าสู่จิตใจเนี่ยเราต้องปิดสิ่งเหล่านั้นให้หมดไม่ให้รับรู้ในสิ่งเหล่านั้นจากนั้นเมื่อจิตเสียงสงบพอสมควรอยู่ในห้องพระจากนั้นก็ไหว้พระอรหังสัมมาสวาคาโตสุปฏิปันโนจากนั้นก็เราสวดอันไหนได้พุทธังธัมมังสังฆังแล้วจะสวดอันไหนกันอะไรก็ได้เลยยอดประกันอัตไตรปิฎกอะไรที่เราสวดจบเรียบร้อยแล้วแต่ข้อสำคัญอย่าลืมอันสุดท้ายว่าข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายสหายเจ้ากรรมนายเวรบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ที่เป็นกุศลขอข้าพเจ้าขอแผ่อุทิศส่วนกุศลถึงดวงวิญญาณเหล่านั้นขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรดวงวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนานะยิ่งเป็นคู่อริคู่ศัตรูเรายิ่งแผ่เมตตาให้เขาอย่าให้เขาเบียดเบียนเราจะได้เบียดเบียนเขาให้เขาเป็นสัมมาทิฏฐิเราก็ให้เป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนกันกับเขาอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้ใครข้าวพิจารณาน้อมจิตใจตนเองให้อยู่ในเหตุผลนะคือไม่ให้โมโหโทโสโกรธาไม่ให้ผูกพยาบาทอาฆาตใครๆทั้งหมดว่างั้นเถิดในจักรวาลเนี่ยมันผูกไปกระเท่านั้นแหละมันไม่เกิดประโยชน์ชาติที่เราเอาชนะเขาชาติหน้าเขาเอาชนะเรามันก็พกคุณเวียนอยู่นั้นเวียนจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวียนเวียนจะระงับไม่ได้เพราะการจองเวียนถ้าว่ามีการจองเวียนกันอยู่เวียนจะไม่ระงับเพราะนั้นเราแผ่เมตตาจุดนี้ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วไตรโลกธาตุให้มีความสุขต้องเราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้คือแผ่เมตตาเมื่อจิตใจของเราอ่อนน้อมไปด้วยเหตุด้วยผลแล้วไม่ผูกพยาบาทอาฆาตใครดวงวิญญาณไหนทั้งหมดแล้วจากนั้นเราก็นั่งขัดสมาธิพอนั่งขัดสมาธิเสร็จแล้วถ้าเรานั่งขัดสมาธิไม่ได้เรานั่งเก้าอี้ก็ได้นะเรานั่งอยู่ในมุมใดก็ได้แต่ข้อสำคัญอย่านอนนะถ้านอนแล้วมันหลับก็งั้นเถอะถ้านั่งให้นั่งจากนั้นก็ประนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศเป็นผู้สอนธรรมให้พวกเรารู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์คือสาวกที่นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่ให้พวกเราเข้าใจจากนั้นพวกเราเมื่อไหว้ครูพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็เอามือลงจากนั้นก็กำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือว่าเราจะบริกรรมเป็นเบื้องต้นซะก่อนว่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขบริกรรมสักชั่วระยะหนึ่งจากนั้นกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแต่ถ้าว่าพวกเราหายใจเข้าหายใจออกยังไม่รู้จักว่ามันหายใจเข้ามันหายใจออกยังไงมันไม่รู้เพราะเราไม่เคยกำหนดนะเราก็หายใจแรงๆสักสองสามครั้งดูจะฟืดฟาดฟืดฟาดจากนั้นค่อยผ่อนลงผ่อนลงพอรู้แล้วว่าลมกระทบที่ไหนที่ปลายจมูกก็เอาสติจับที่ตรงนั้นจากนั้นก็บริกรรมว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะนี่แหละคือกรรมฐานพระพุทธเจ้าแต่นี่เพื่อเราทำมาแล้วเราได้ประโยชน์อะไรในการภาวนาจุดนี้อันนี้นะเป็นประโยชน์มหาศาลให้ถ้าแบบเราต่อไปในภายภาคหน้าอุปสรรคนานับประการจะต้องเดินมาถึงพวกเราถึงขนาดนี้ก็เถอะโลกธรรมแปดมรรคกระแทกแดกกันเรามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสารเสริญสุขทุกข์ไม่มากก็น้อยแต่ละท่านเพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นเข้ามาถ้าว่าพวกเราจิตใจเป็นสมาธิเหมือนเป็นรั้วหรือกำแพงรอบรอบจิตใจของเราถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะได้รู้หลบเข้ามาหาจุดที่เป็นสมาธิเนี่ยกำหนดดูใจของตนเองโลกทั้งโลกมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่จะทำอย่างไรทำใจของตนเองถึงทำใจได้นะคนที่ฝึกสมาธิดีแล้วทำใจได้อยากจะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นจนเกินไปโลกมันเป็นอยู่นี่เกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็ต้องเป็นอย่างนี้นี่แหละถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเฒ่าแก่ชราพวกเราก็รู้จักวิธีการปฏิบัติกับตนเองวิธีการปฏิบัติภาวนากับตนเองจิตใจจะไม่ว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมถ้าว่าพวกเรามีศีลธรรมเข้าสู่จิตใจแต่ว่าพวกเราไม่เคยฝึกหัดจิตตภาวนาเลย เพื่อเท่าแก่ชรามาไม่มีที่เกาะไม่มีที่พึ่ง เห็นลูกหลานเขาไปทำงานทำการไม่มีใครอยู่ด้วยกันนั้นว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมโดยมากพวกเราจะเห็นพวกสูงอายุนิสัยซึมเศร้านะเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าได้มีให้ฝึกไว้แต่เนิ่นๆให้ฝึกไว้เรื่องจิตภาวนาให้ฝึกเอาไว้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเป็นหลัก แต่เมื่อเราจิตใจของเราเป็นหลักแล้วจิตใจของเรารู้เท่ารู้ทันรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้กรรมหรือผลของกรรมแล้วพวกเราจิตใจจะหนักแน่นเราเกิดมาด้วยกรรมของเราด้วยบุญของเราแล้วก็จะไปเมื่อไปแล้วก็ไปคนเดียวเรามาเกิดแล้วก็มาคนเดียวเราตายไปก็ตายไปคนเดียวเราไม่ได้เอาใครไปด้วยสักคนแม้แต่คนเดียวเมื่อตายเมื่อจะไปเราเป็นยังไงเราก็ไม่ได้เอาไปด้วยสักอย่างทรัพย์สมบัติเงินคำเปลือกสวนไร่นาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสามีภรรยาใครๆก็ตามเราไม่ได้แบกไปด้วยสักอย่างเราทิ้งทั้งหมดกระดูกของเราแท้ๆเราก็ยังทิ้งเราจะไปทุกข์ไปเดือดไปร้อนกับอะไรมากมายนักหนาอันนี้คือเป็นภาษาใจของตนเองนะให้คิดเป็นภาษาใจตัวเองคิดไว้อยู่อย่างนี้จริงไหมไอ้ถามว่าจริงไหมไอ้ถามตัวเองเอาไปด้วยได้ไหมมันไปไม่ได้จริงๆนี่แหละทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ปล่อยวางที่ใจไม่ใช่ปล่อยวางที่อื่นให้สำนึกไว้แต่อย่าไปพูดข้างนอกถ้าพูดข้างนอกไปได้มันเสียหายอันนี้เป็นภาษาใจของตนเองเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะการปฏิบัติธรรมมีธรรมในจิตใจแล้วไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขถ้ามีศีลแล้วพวกเราอยู่ด้วยกันรู้จักใจเขารู้จักใจเราอย่างศีล5ประการอย่างที่หลวงพ่อได้พูดการฆ่ากันการไม่ฆ่ากันเป็นยังไงอธินนาการขโมยกันไม่ขโมยกันเป็นยังไงสามีภรรยาลูกหลานของใครถ้าว่าไม่มีศีลแล้วพวกเราว่าจะวุ่นวายขนาดไหนถ้ามีแต่การโกหกตอแหลหลอกลวงกันจะเป็นยังไงถ้าคนดื่มสุราเมาเหล้าทั่วบ้านทั่วเมืองเอารถชนกันเล่นเป็นยังไงพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันนะว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าอย่างไรตลอดถึงทานนะคือการทำบุญทำทานมีประโยชน์อย่างไรในการทำทานถ้าพวกเรามีจิตใจกว้างขวางมีจิตใจเฉลียวเผื่อแผ่ไปณสถานที่ใดมีแต่วงสาคณาญาติเข้ามาห้อมล้อมแต่การทำบุญทำทานทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เราไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ทำบุญทำทานทั้งหมดให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ให้รู้จักหาก็คือหมั่นขยันในการหาแต่หาแล้วไม่รู้จักเก็บหมั่นขยันในการหามาแล้วเก็บไม่รู้จักเก็บทิ้งอีดุยชุยแฉกทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางสมบัติของเราที่หามาโดยความยากลำบากก็หายได้ง่ายเหมือนกันและจากนั้นก็ไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักประมาณในการใช้เงินได้มาแล้วก็ใช้หลุยชูแจกซื้อสิ่งซื้อของซื้ออะไรขวางหน้าซื้อไปหมดอันนั้นก็สมบัติไม่อยู่กับเราเหมือนกันเพราะนั้นในการบริหารจัดการกับตนเองควรจะพิจารณาให้ไตร่ตรองด้วยเหตุด้วยผลให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนไว้ในหลายรูปแบบหลายแนวทางนะคล้ายๆว่าเหมือนสมบัติห้างทรัพย์สินค้าน่ะเมื่อสูเจ้าเป็นฆราวาสแจ้งโยมสูเจ้าต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ถ้าเป็นข้าราชการต้องปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าต้องปฏิบัติอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนเป็นขั้นๆตอนๆขึ้นมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเป็นฆราวาสพระพุทธเจ้าก็สอนอุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันนะอย่าขี้เกียจขี้คร้านเมื่อเป็นฆราวาสเสาะแสวงหาทรัพย์จะคงจะงอมืองอเท้าให้อุทธานะสัมปทามีความหมั่นความขยันอรคะสัมปทาเมื่อพวกเราหายศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่ได้แล้วหาเงินหาความทรัพย์สมบัติได้แล้วให้รักษาเอาไว้อย่าให้มันอันตรายหายไปอย่าให้มันเสื่อมไปโดยไม่ได้รักษาให้รักษาเอาไว้อรคะสัมปทากัลยาณมิตรตาให้คบเพื่อนที่ดีงามการคบค้าสมาคมกับเพื่อนหญิงเพื่อนชายผู้ใหญ่ผู้น้อยต้องดูซะก่อนว่าเขามีคุณภาพเขามีคุณธรรมในจิตในใจไหมอันนี้ต้องเลือกซะก่อนถ้าเราคบคนชั่วช้าเสียหายก็ทำให้เราเสียหายอนาคตของเรามืดบอดไปได้ง่ายๆเหมือนกันอย่างคบคนเลวคนชั่วช้าคนคดคนโกงคนปล้นคนจี้อย่างเนี้ยพวกเราไปคบค้าสมาคมกับเขาคนคบคนกินเหล้าเมายาอย่างนี้พระพุทธเจ้าคบคนใดเป็นเช่นคนนั้นแหละใครถ้าคบเราคบค้าสมาคมไปนานๆเราจะเสียคนได้ง่ายเพราะนั้นการคบค้าสมาคมก็เราก็ควรคิดอีกเหมือนกันข้อที่4สัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปหลอกลวงอย่าไปปล้นไปคดไปโกงเขามาเลี้ยงชีวิตเราถ้าเราไปคดไปโกงไปปล้นไป เบียดไปบังเขามาเลี้ยงชีวิตของเราชีวิตของเราจะไม่ร่มเย็นเป็นสุขจะมีสิ่งที่ตามมามากมายดังที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่าอักตังทุกตังเสยโยปัจฉาตปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญเมื่อภายหลังกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญเมื่อภายหลังถ้าเมื่อเราทำไปแล้วกรรมชั่วน่าจะตามติดตามเราเมื่อเราทำเราก็ไม่ได้คิดแต่เมื่อเราทำไปแล้วกรรมชั่วตามมาเราก็เสียอกเสียใจเพราะนั้นก่อนที่จะทำกรรมสิ่งไหนเราต้องคิดดูให้ดีและกับการที่เป็นข้าราชการหรือว่าการทำงานรัฐวิสาหกิจอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่ทำงานอยู่ณสถานที่แห่งนี้การบริหารจัดการกับตนเองหลวงพ่อว่าเงินเดือนของเราเราได้เดือนละเท่าไหร่อันนี้พวกเราควรจะคิดเมื่อได้แล้วเดือนหนึ่งเราจะใช้เท่าไหร่ถ้าเรารู้จักในการใช้ในการบริหารจัดการกับตนเองเศรษฐกิจจะพอเพียงแต่ถ้าว่าพวกเราใช้อิรุ่ยชุยแฉกใช้ไม่รู้จักประมาณในการใช้เศรษฐกิจไม่พอเพียงแน่เพราะเหตุไรเพราะเราได้มาแล้วเราไม่รู้จักในการใช้เรามองแต่คนอื่นที่เขาเป็นอาเซียที่เขามีเงินคำทรัพย์สมบัติเราก็มองเขาในหลักที่โบราณเขาว่ามองโลกให้มองต่ำมองธรรมให้มองสูงมองโลกให้มองต่ำนั่นคืออะไรให้มองคนที่ด้อยกว่าเราเขาอยู่อย่างไรเราในฐานะนี้เราจะอยู่อย่างไรมองธรรมให้มองสูงเราจะทำยังไงให้ดีขึ้นสูงขึ้นมีคุณธรรมอย่างท่านเหล่านั้นนี่แหละให้มองธรรมพยายามตะเกียกตะกายแต่ถ้ามองโลกให้มองสูงแล้วเราไปเห็นเขาร่ำรวยแล้วก็ทำตามเขาทั้งที่สมบัติของเราไม่มีเรามีเงินเดือนอย่างนี้ในค่าใช้จ่ายของเราแต่ละวันคืออะไรวันหนึ่งเราได้เงินเดือนเดือนละ 1,000 บาทยกตัวอย่างวันละ 1,000 บาทวันหนึ่งเราใช้อะไรไปบ้างค่าน้ำมันรถเท่าไหร่ค่าไฟฟ้าเท่าไหร่ค่าโทรศัพท์เท่าไหร่ค่าอาหารของลูกเท่าไหร่ของเมียเท่าไหร่ของตัวเองเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้มันต้องคิดให้ถี่ถ้วนแล้วรายได้ของเราเท่าไหร่เดือนพันบาทเนี่ยเราต้องคิดให้ดีแต่เมื่อเราคิดดีแล้วเนี่ยเราก็วางกรอบในการใช้เงินก้อนนั้นถ้าพวกเราคิดดีอย่างนี้แล้วหลวงพ่อว่าการเป็นอยู่ของพวกเราจะราบรื่นอย่างน้อยก็มีเก็บเงินเหลือไว้ว่าเมื่อต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะใช้ยังไงเวลาเราจะใช้ยังไงในเงินเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเราจำเป็นจะต้องได้ใช้นะไม่มีใครรับประกันได้ว่าพวกเราจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยในอนาคตบางทีเราออกจากราชการไปแล้วออกจากงานไปแล้วเรามีเงินเหลือไหมที่จะเก็บไว้ในส่วนนั้นอันนี้คือการวางแผนของชีวิตของพวกเราไม่มีใครที่จะวางแผนชีวิตให้แก่พวกเรายิ่งกว่าตัวของพวกเราเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดสำหรับอุบาสกอุบาสิกาผู้ครองชีพนะสำหรับฝ่ายเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็สอนอีกแบบหนึ่งท่านสอนให้ปล่อยท่านสอนให้วางท่านสอนอภิชฌาเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษถ้าว่ามีพระสันโดษพระมักน้อยแล้วหน้าเคารพหน้าเลื่อมใสแต่ถ้าว่าพระมักมากโลภโลเลมีอะไรหรูหราโออาทุกข์คนทั้งหลายก็ตำหนิได้เพราะนั้นพระต้องอีกมิติหนึ่งในการเป็นอยู่อย่างพระอยู่ด้วยความสันโดษอยู่ด้วยความมักน้อยอันนั้นคือส่วนหนึ่งคือพระชีวิตของพระนะซึ่งสำหรับชีวิตของฆราวาสญาติโยมถึงจะมีมากมายเป็นร้อยเป็นพันล้านแต่ไม่ได้โลภได้ด้วยความสุจริตได้ด้วยการทำงานของเราอันนั้นก็ท่านก็ไม่จัดว่าเป็นความโลภนะใครว่าเป็นได้ด้วยสติด้วยได้ด้วยปัญญาของเราแต่ถ้าเราไปเบียดบังไปคดไปโกงไปปล้นเขาถึงจะได้มา 4-5 บาทก็นั่นแหละได้มาด้วยความโลภเพราะว่าได้มาด้วยความไม่สุจริตได้มาด้วยความเบียดความบังคนอื่นเขานี่แหละหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้สอนเอาไว้เป็นแนวทางอย่างนี้วันนี้หลวงพ่อได้มาพบกับโรงงานยาสูบของพวกเราก็หลวงพ่อได้แนะแนวในทางปฏิบัติในทางหลักของพระพุทธศาสนาขอให้ศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนำไปคิดนำไปพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของพวกเราความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในตัวของเราเป็นอันดับแรกต่อไปก็ผู้ที่เกี่ยวข้องสามีภรรยาลูกเต่าวงศาคณาญาติประเทศชาติบ้านเมืองต่อโลกทางว่าพวกเราขาดศีลธรรมต่างคนต่างขาดศีลธรรมแล้ว โลกทั้งโลกตัวเองนั้นจะเดือดร้อนเป็นอันดับแรกเหมือนกันต่อไปกับโลกทั้งโลกก็เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดการพูดการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาโดยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองศรัทธาญาติโยมทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายจงประสบความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเธอ
1: สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปัสสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: เพราะอาหารเก่าของแม่มาลองนั่ง ู่แบบลิงหลบฝนทุกข์ที่สุดหายใจก็บ่ได้จะไปทางไหนไม่ได้แล้วยังอดทนอยู่ได้ตั้ง9เดือน10เดือนในท้องแม่ครับแคบเวลาคนเรานั่งรถนั่งเรืออะไรมันคับแคบก็ให้คิดถึงเวลาอยู่ในคันเพราะมารดาอยู่ในท้องแม่นะคับแคบมากแล้วในท้องแม่นั้นบางคนยังมีหลายคนไปเกิดพร้อมกันอยู่ในท้องนั้นด้วยยิ่งคับแคบใหญ่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ทีนี้ทางที่จะออกจากชาติความเกิดเป็นทุกข์นี่แหละเมื่อเกิดมาแล้วใหญ่โตต้องศึกษาลูกจากการทำบุญให้ทานการรักษาศีล5ให้เว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มกินสุราเมรัยก็ให้ละเว้นเพราะถ้าไม่ละเว้นสิ่งเหล่านี้ทำสิ่งเหล่านี้อยู่มันเป็นบาปเป็นกรรมนำให้มาเกิดแก่เจ็บตายไม่จบไม่สิ้นเมื่อรักษาศีลเมื่อรู้จักการทำบุญสุนทานจึงจะได้เกี่ยวโยงถึงการฟังเทศฟังธรรมได้นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาให้เป็นทางที่เรียกว่าจะข้ามพ้นออกจากโลกนี้เพราะโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์ไม่ว่าคนเราใหญ่แล้วจะทำการงานอะไรในการงานที่ตนทำอยู่นั่นมันก็มีอุปสรรคขัดข้องมากมายหลายอย่างเดือดร้อนวุ่นวายเพราะว่าคนสมัยนี้เล่ห์เหลี่ยมมารยามากบางคนก็มีสตุ้งสตางค์นิดๆหน่อยๆก็ให้เขาคดเขาโกงเอาไปเดือดร้อนวุ่นวายแล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดมาเป็นทุกข์มันเป็นความจริงความทุกข์ที่เกิดมาทุกข์ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่คลอดออกมาก็เป็นทุกข์มานอนอยู่ในกองอุจจาระปัสสาวะกว่าจะไปมาได้ก็เป็นทุกข์ทารกที่เกิดมาจึงร้องไห้เสมอเพราะมันทุกข์มันทุกข์จิตทุกข์ใจมาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วในเรื่องชาติความเกิดเป็นทุกข์เมื่อจิตไม่ภาวนามันก็มองไม่เห็นมันจะเห็นว่าเป็นความสุขไหมแท้ที่จริงมันเรื่องความทุกข์บาปกรรมที่มันเคยทุกมาอย่างนี้พอเกิดมาใหญ่แล้วมันก็ให้เห็นไปว่าเป็นความสุขแท้จริงมันเป็นก้อนทุกข์กองทุกข์มันมีทุกข์มากมายหลายอย่างหลายประการทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยของโรคร่างกายก็มีหรือความเจ็บป่วยของโรคร่างกายนี่เกิดจากภัยอันตรายอุปัฏฐวะเหตุต่างๆ อุปัทวะเหตุทางรถไฟรถยนต์เครื่องบินเรือในน้ำแล้วยังมีอาวุธยุทโธปกรณ์หอกดาบอันจะทำให้มนุษย์คนเราได้รับความทุกข์แบบอุปัทวะเหตุแบบสดสดร้อนร้อนก็มีเยอะแล้วนอกนั้นยังมีการผิดการเถียงกันแย่งชิงกันดุดาว่าร้ายป้ายหิดสีให้แก่กันเรื่องธรรมเนียมนี่ก็มากที่สุดมันมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นกินมากก็เป็นทุกข์ไม่ได้กินอดอดอยากอยากก็ว่าเป็นทุกข์อีกชีวิตของคนของสัตว์ที่เกิดมาเนี่ยต้องภาวนาดูให้มันเห็นถ้าไม่เห็นแล้วมันก็ไปสร้างไปทำขึ้นมาแหละให้มันเกิดทุกข์เพิ่มขึ้นไปอีกทุกข์แต่ตัวคนเดียวยังไม่แล้วมีผัวมีเมียก็ทุกข์กับผัวกับเมียอีกมีลูกก็ทุกข์กับลูกอีกมีหลานก็ทุกข์กับหลานอีกมีอะไรขึ้นมามันเรื่องทุกข์ทั้งนั้นให้ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจไม่ค่อยเอาฟุ้งซ่านลำคาญไปจึงให้กรองกรองให้รู้ว่าคำว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วทุกข์ต่างๆมันต้องตามมาหมดถ้าไม่ภาวนาจิตไม่สงบมันมองไม่เห็นจิตต้องสงบตั้งมั่นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นไม่หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จิตดวงที่สงบระงับอยู่ก็มองเห็นน่ะมันเรื่องทุกข์ทั้งนั้นนั่งทีแรกก็ว่ามีความสุขนั่งไปนานๆก็เกิดความทุกข์ความร้อนในที่นั่งของตัวเองแล้วมันล้วนแล้วแต่ทุกข์ทั้งนั้นยืนเมื่อยืนทีแรกก็ว่ามีความสุขยืนนานๆก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเดินถ้าเดินเล็กๆน้อยๆก็ว่ามีความสุขถ้าเดินมากๆมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วในโลกนี้ที่เราสำคัญผิดคิดว่ามีความสุขเนี่ยมันไม่ใช่ใช่แล้วมันความทุกข์ทั้งเทสัมภาระที่มนุษย์ประกอบกระทำอยู่ในโลกเมื่อย่นย่อเข้ามาก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนมันเพราะความเกิดเป็นทุกข์ทีนี้ลูกร่างกายจะทรงอยู่ได้สัพเพสัตตาอาหารและทิฏฐิกาสัตว์ตั้งอยู่ได้เพราะอาหารอาหารการกินของมนุษย์นะกินตั้งแต่เกิดมาจนแก่ชรากินตั้งแต่แก่ชราไปจนถึงวันตายมันมีแต่เรื่องทุกข์ทีนี้ถ้าความเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงยังไม่มาถึงก็มีทุกข์เล็กๆน้อยๆประจำอยู่ในตัวคนเราทุกคนทีนี้ถ้ามันเกิดทุกอย่างอื่นขึ้นมาแทรกแซงก็ทุกมันมาบันดาลขึ้นด้วยเหตุการณ์ใดๆก็ตามทีนี้ก็ถึงขั้นลำบากแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคอยู่ในร่างกายจนทำการทำงานไม่ไหวทุกขึ้นมาแล้วก้อนทุกกองทุ กข์เนี่ยมันมาจากจิตอุปทานอุปทานท่านแปลว่าความยึดถือเมื่อจิตนี้ละมายึดถือร่างกายสังขารตัวตนคนเรายึดกายยึดจิตยึดรูปยึดนามยึดชาติยึดตระกูลทั้งหลายแหล่เมื่อยึดแล้วถือแล้วมันนำมาซึ่งความทุกข์มันมีทุกข์เต็มกายมีทุกข์เต็มใจล่ะทุกข์อันนี้เอาไปทิ้งที่ไหนไม่ได้มีอยู่อย่างเดียวต้องภาวนาละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภให้ได้ละกิเลสความหลงให้ได้ให้เด็ดขาดทุกข์เหล่านี้จึงจะดับไปถ้าละกิเลสไม่ออกวางกิเลสไม่ลงล่ะมันเพิ่มทุกข์ขึ้นไปทุกวันทุกคืนตลอดไปเกิดมานานหลายปีก็เรียกว่าทุกข์มากเพราะมันยึดถือถ้าไม่ยึดถือมาพิจารณาให้เห็นว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์คำว่าชาติความเกิดถ้าจิตมีความรักใคร่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อยู่นั่นแหละมันเป็นก่อตั้งขึ้นมาซึ่งความทุกข์แหละมันไม่สงบ ไม่เห็นแจ้งในก้อนทุกกองทุกนี้จิตมันก็ยินดีพอใจเพลิดเพลินไปตามกองทุกมันก็ปล่อยวางไม่ออกละถอนไม่ลงสงบใจไม่ได้จิตใจมันก็ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ของจิตกิเลสนั้นมันหารู้ไม่ว่าเมื่อเกิดมาอย่างนี้แล้วมันเป็นตัวทุกข์ก้อนทุกข์ในรูปขันธ์ส่วนจิตใจผู้อยู่ภายในก็มาหลงไหลในรูปร่างกายตัวตนอันนี้เมื่อมันเจ็บก็จิตนั่นแหละมันเป็นผู้รับรู้รับเห็นยึดถือความเจ็บอันนั้นไม่รู้จักปล่อยวางเมื่อไม่รู้จักปล่อยวางมันก็ทุกข์ทุกกายได้แก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคต่างๆมันบังเกิดมีขึ้นทุกข์ใจเพราะใจไม่ภาวนาจิตใจไม่ละกิเลสมันยึดกิเลสถือกิเลสแบกกิเลสหามกิเลสหาบกิเลสไปมาทีนี้ก็ทุกข์ใจแหละเป็นทุกข์ในตัวเป็นทุกข์ในใจนั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์เดินไปไหนมาไหนก็แบกทุกข์กองทุกข์อันนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะจิตไม่รู้จักการปล่อยวางถ้าภาวนารวมจิตรวมใจเข้าไปให้ถึงความสงบตั้งมั่นในจิตใจภายในของตัวเองจึงจะรู้จักปล่อยวางออกไปความยึดความถือต่างๆนั้นมันหลุดออกไปได้จากใจแล้วมันก็เป็นความสบายไม่ไปทุกข์ไปเดือดร้อนวุ่นวายอะไรอีกต่อไปจิตใจมันเข้าถึงพุทธะพุทโธภายในจิตนั้นจิตใจมันก็สบายไม่ไปเป็นทุกข์เป็นร้อนแทนใครหน้าที่ของตนก็ภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกดวงจิตดวงใจผู้รู้เห็นลมหายใจเข้าออกอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ในกายในจิตในตัวคนเรานั่นเองเมื่อจิตดวงนี้อยู่ที่ไหนก็รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจตรงนี้รักษาจิตใจตรงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นให้เกิดความเฉลียวฉลาดความสามารถอาถรรพ์ ม่ให้หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงให้มากำหนดพิจารณาว่ารูปนามกายใจตัวตนคนเหล่านี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรมาหลงยึดหน้าถือตาไม่ควรมาหลงยึดตัวถือตนถือเราถือของของเราของในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นของใครมันเป็นของแผ่นดินตัวเราทุกคนเมื่อตายก็ถมแผ่นดินวัตถุเข้าของเลือกสวนไร่นาอันใดมันก็เป็นของแผ่นดินทั้งนั้นมาอาศัยอยู่ชั่วระยะหนึ่งในเมื่อเวลารูปนามกายใจอันนี้ยังไม่แตกไม่ทำลายแต่มันจะแตกจะทำลายอยู่ในอนาคตอันใกล้นี่แหละเราต้องเอามาภาวนาไว้เตือนใจของเราให้รู้ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วหนีความแก่ความชราไม่ให้ความแก่ชรามาถึงตัวก็ไม่ได้แก่ไปทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเมื่อมันแก่ไปได้มันก็แตกได้ตายได้คือรูปร่างกายของคนเรานี่มันเป็นของไม่คงทนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วชราความแก่มันก็บีบบังคับเรื่อยไปพยาธิความเจ็บไข้มันก็บีบบังคับเรื่อยไปผลที่สุดแล้วมรณังเมภวิสติเราต้องตายเมื่อถึงคราวตัวเราจะต้องตายแล้วนั่นแหละทุกข์ที่สุดแล้วมีความห่วงความอะไรในเรื่องราวอะไรมันก็เก็บเข้ามาโหมเข้ามาในเวลาตายถ้าใจไม่ภาวนาให้ดีแล้วสงบไม่ลงสงบไม่ได้เพราะใจมันคิดแต่จะให้มีความสุขถ้าแท้มันไม่ใช่สุขมันเรื่องทุกข์เกิดมาแล้วต้องมีทุกข์อย่างนี้อย่างนี้จะเอาไปเก็บไว้ไหนก็เก็บเถิดมันก็เป็นทุกข์ยังไงที่เก็บที่อยู่นั่นแหละทางแก้มันก็คือแก้ด้วยสมาธิภาวนารวบรวมจิตใจให้เข้ามาภายในไม่ให้ออกไปภายนอกจิตใจนั้นไม่ใช่อยู่ภายนอกมันอยู่ภายในตัวเราทุกคนแต่คนเราไม่ได้โอปนะยิกธรรมไม่ได้น้อมเข้ามาเลยเข้าใจว่าจิตใจก็อยู่โน้นข้างนอกโน้นแท้จริงมันอยู่ในตัวในใจนี่ตลอดเวลาดีใจมันก็ดีใจขึ้นมาทีนี้เสียอกเสียใจมันก็เสียอกเสียใจขึ้นมาทีนี้นี่ก็ดวงจิตดวงใจที่แท้จริงมันมีอยู่ภายในใจเราทุกคนถ้าผู้ใดมาเลือกรวมกำลังจิตกำลังใจของตนกงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นจนได้สติมีสติจนได้ปัญญามีปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถอาถานตัดดวงห่วงอะไรกิเลสตัณหามานะทิฏฐิได้เด็ดขาดจิตใจดวงนี้จึงจะเข้าถึงสันติสุขสันติธรรมจะเข้าถึงความสงบระงับเยือกเย็นสบายในจิตในใจของตัวเองได้จึงจะมองเห็นได้ว่าทุกคนที่เกิดมานี่มันวนอยู่ในความทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่มีใครจะแหวกว่ายหนีจากกองทุกข์อันนี้ไปได้ชาติก่อนหนหลังเราทุกคนก็มาทุกข์อยู่อย่างนี้แหละพบนี้ชาตินี้เกิดมาแล้วมันก็ทุกข์อยู่อย่างนี้แหละ ถ้าไม่ภาวนาละกิเลสถ้าผู้ใดมาภาวนาละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของตัวเองได้จึงจะพ้นจากทุกข์พ้นจากความเล่าร้อนในกายในวาจาในจิตในใจในภายนอกภายในถ้าจิตไม่ทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรทุกข์ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้เอาจิตใจดวงผู้รู้มาภาวนาอยู่ในตัวในใจจนมองเห็นว่ามีโลกมีนามมีตัวมีตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่ที่ไหนก็ตามมันก็ต้องเป็นทุกข์อย่างนี้จะไปหนีเอาดื้อๆไม่ได้ต้องมากำหนดพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องทุกข์ที่มันมีอยู่ไม่ใช่แก้ทุกข์แก้กิเลสแก้จิตกิเลสที่ดิ้นรนวุ่นวายกระสับกระส่ายไม่สงบระงับนั่นแหละให้สงบระงับเยือกเย็นสบายตั้งมั่นลงไปอยู่ในดวงจิตดวงใจผู้รู้ของตัวเองเจตใจดวงนี้ก็จะได้เย็นสบายพุทโธพุทโธอยู่ภายในถ้าจิตไม่รวมไม่สงบระงับมันพุทโธอยู่ทางนอกมันไม่เข้าไปภายในเมื่อจิตไม่เข้าภายในจิตมันอยู่อาการภายนอกมันก็ดิ้นไปตามกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเรามีติดอยู่ในกองทุกข์ตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่มีที่จบที่สิ้นเพราะการเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานในจิตในใจของตนยังไม่เพียงพอมันจึงโลกไม่ได้ตัดไม่ได้วางไม่ได้ปล่อยไม่ลงวางไม่ลงจิตใจมันก็วุ่นวายไปตามอารมณ์กิเลสตัณหามานะทิฏฐิไม่มีที่จบที่สิ้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าอันตัณหาของมนุษย์คนเหล่านี้มันไม่มีเมืองพอเมืองพอกับกิเลสตัณหาในใจมนุษย์มันไม่มีได้อย่างนี้แล้วอยากได้อย่างอื่นต่อไปดีอย่างนี้แล้วอยากดีอื่นๆต่อไปจิตใจนั้นชื่อว่าดิ้นรนวุ่นวายร้อนระอุอยู่ภายในตัวภายในใจจึงจำเป็นต้องปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาอย่าได้ประมาทเมื่อจิตไม่ประมาทแล้วนั่งก็ภาวนาพุทโธอยู่ในใจยืนเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุทโธอยู่ในใจจนนอนหลับตื่นขึ้นมาก็ภาวนาต่อไปจิตใจก็จะได้มีกำลังมีความสามารถอาจฐานในการจะปฏิบัติบูชาภาวนานี้ไม่ว่าชีวิตของตนจะยืนยาวข่าวไกลขนาดไหนก็ตามก็ให้อยู่ในทางสมาธิภาวนาสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจไม่ปล่อยปากละเลยให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ตามธรรมดาเมื่อรวบรวมกำลังจิตใจมาตั้งมั่นอยู่ภายในได้ คนเราก็จิตใจสงบลงไปได้ก็อยู่ที่ไหนก็สบายนั่งที่ไหนที่นั่นก็สบายยืนอยู่ที่ไหนที่นั่นก็สบายเดินไปมาที่ไหนที่นั่นก็เป็นที่สบายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนประการใดเพราะว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสไม่ให้มันมากขึ้นให้มันน้อยลง การทำจิตใจให้น้อยลงนี่คือว่าไม่ไปส่งเสริมยิ่งใจคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตกองเวร แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายรู้สึกเมื่อใดก็โลกละเมื่อนั้นเวลานั้นมันขาดสะบั้นหันแหลกไปเลย

0: เลสตัณหามานะทิฏฐิยังมีอยู่มันก็มาคล้องมาติดมาพัวพันอยู่อย่างนี้แหละทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิภาวนามันต้องรู้จักตั้งจิตเจตนาในปัจจุบันธรรมธรรมที่เป็นปัจจุบันคือในขณะนี้เดี๋ยวนี้อยู่เสมอเอาให้ได้ทุกลมหายใจภาวนานั้นเพื่อว่าจิตใจมันจะได้ตั้งมั่นลงไปให้ได้เดี๋ยวนี้จิตใจมันเลื่อนลอยฟุ้งซ่านลั่วไหลไปอยู่ตามอำนาจกิเลสกิเลสพาไปกิเลสพามากิเลสพานั่งกิเลสพานอนกิเลสราคะโทสะโมหะอันมันมีอยู่ในใจของมนุษย์คนเรานี่แหละมันกลับทำความเดือดร้อนให้นั่งที่ไหนกิเลสมันเผาใจนอนอยู่ที่ไหนกิเลสมันเผาใจยืนเดินไปที่ไหนกิเลสมันเผาใจแล้วในตัวในกายวาจาจิตนี่ก็ร้อนเป็นไฟหม้อนรกอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือว่าไม่ภาวนาละกิเลสกำหนดความทุกข์ในจิตใจไม่เห็นว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์จึงได้รับความทุกข์ถ้าเห็นแจ้งว่ามันเป็นเรื่องของความยึดความถือเมื่อใจเราไม่ยึดถือมันก็เป็นทางใกล้ไปสู่ความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์คือว่าทุกข์ใจไม่มีไม่มายึดไม่มาถือ
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นาทีใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.กราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไซงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต0654144599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ0871992803ดีเจสด0845932698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0903

ไปอย่างนี้อาตมาจะนำเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนู้นที่นครสวรรค์ก็ห่างไกลจากเมืองพิจิตรนี้ไม่เท่าไรเรื่องที่อาตมาจะเล่าต่อไปนี้โยมบางคนเคยฟังมาแล้วแต่ช่างเถิดเด็กเล็กยังไม่ได้ฟังก่อเล่าให้เด็กรุ่นจะโตเป็นผู้ใหญ่ฟังต่อไปมันเป็นไปได้นะโยมมีคนจีนผู้ขยันขันแข็งคนหนึ่งที่โกเลียนแกแต่งงานกับคนไทยละมั่งเพราะคนที่เป็นพัญญาชื่อว่านางคำโกเลียนเป็นผู้ไม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพราะเขาถือว่าการทำบุญสูญเปล่าส่วนนางคำเป็นพัญญาที่ดีมีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากจากตอนไปวัดไปทำบุญทุกวันที่นี้ก็มีเหตุอยู่เหมือนกันสำหรับนางคำนะถ้าไปวัดไปทำบุญกับนานางคำจะต้องถูกสองคนเห็นทำไปกูเดียนต่อว่าอย่างนี้นางคำนะลือไปวัดมีของมากมายกลับมาไม่เห็นมีอะไรติดตัวมากนอกจากปิ่นตูเปล่าๆนะถ้าเอาหมูทั้งตัวไปไหว้เจ้าก็เดี๋ยวหมูกลับมาทั้งตัวเอาเป็ดทั้งตัวไปไหว้เจ้าก็ได้เป็ดกลับมากินอิ่มไปเลยสบายมากไปไหว้เจ้ายังได้กินเมื่อคำผู้พัญญาก็ได้ตอบขึ้นว่าว่าอย่างไรกันพูดอะไรอย่างนั้นนะคนเรื่องกันจะมาขัดปุนขัดผลได้อย่างไรนะเสี้ยนี่เมื่อคำเตือนสติกลัวเดียนเพื่อไม่ให้ต้องมีบาปกรรมแก่พระสงฆ์อุ่นเมนตลอดถึงพระพุทธศาสนาต่อมาลุงเอี่ยมซึ่งเป็นคนอยู่บ้านเดียวกันได้ไปบอกคุณกับชาวบ้านล้านถิ่นเลือกทีนี้ลุงเอี่ยมรู้จักโกเลียนและครอบครัวของโกเลียนทุกคนด้วยคนชอบพอกันมีบุญมีกุศลอันใดก็พยายามมาชวนทำบุญอยู่เสมอฝังอย่างกับเช่นวันนี้ได้เอ่ยบอกบุญกับโกเลียนว่าอ้าวโกเลียนมาทำบุญด้วยกันเถอะขณะนี้ทางวัดกำลังรวบรวมปัจจัยศรัทธาที่จะสละปัจจัยสร้างเชื่อมประตูปากทางขวัดไปทำบุญกันเถิดโกเลียนก็ตอบว่าเรื่องทำบุญขวัดว่าไม่เกี่ยวนะเรื่องทำบุญข้าวัดนี่นางคำเขาทำเอื้อมาเอาธุระแบบนี้เอาอย่างอื่นเฮ้ยลุงเอี่ยมทำบุญศูนย์เปล่าหน้าไปเจ้าเลยกินพวกลื้อมันเป็นคนงมงายมากนะลื้อลุงเอี่ยมก็ว่าเอาละเอาละไม่ทำก็ไม่ต้องสนใจนักเรียนแต่ว่าเวลาคนอื่นเขาทำโกเลียนก็จะห้ามอย่าว่าดุด่าเขามันจะเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตนเองไม่ได้หรอกสำหรับโกเลียนเมื่อไรพร้อมที่จะทำบุญละค่อยคิดค่อยทำสร้างได้ก็ได้น้องก็เราเขาคุ้นเคยกันนะเอื้อไม่ไปไม่ไปการเวลาผ่านไปโกเลียนก็ร่ำรวยมากเพราะเปิดร้านค้าใหม่วัสดุก่อสร้างเหตุการณ์จำภาพก่อนมาถึงซึ่งมีญาติคนตาได้มาซื้อใหม่จากร้านของโกเลียนเอาไปทำโรงใส่ศพ
ามาลุงเอี่ยมแก่ชราก็ทิ้งแก่กรรมอีกคนนึงและได้มีญาติของลุงเอี่ยมมาสืบไม่จากด้านโกเลียนไปทำลงศพเช่นกันวันนั้นโกเลียนมีธนะจะต้องไปตรวจดูการก่อสร้างห้องแถวของโกเลียนได้จ้างนายช่างมาทำการก่อสร้างการไปดูความเรียบร้อยแล้วอาคารนี่ตอนกลับมาถึงบ้านก็รู้สึกปวดหัวตัวร้อนก็ได้ร้องบอกพันยาของตนว่าโอ้นางคำเอ๋ยนางคำตัวปวดหัวตรงนี้ปวดหนักนะนางคำก็เอายาแก้ปวดให้กินคือยาเอสไพรินกินไปหลายเม็ดทำให้อาการไม่สบายโคลนทลายปั่นป่วนอยู่ในท้องครั้งแรกกูเดินก็เข้าห้องน้ำเวลานั้นห้องน้ำไม่เรียบร้อยเท่าไรนักเอาสังกะสีปะมึงเท่านั้นไม่เหมือนกับอย่างปัจจุบันนี้ถ้าเข้าห้องน้ำล็อกประตูอย่างเดียวนี้ก็เสร็จละสิกูเดินลงจากบ้านเข้าห้องน้ำพอได้เข้าไปห้องน้ำแล้วกูเรียนก็เป็นล้มลงศีรษะไปกระทบกับสังกะสีที่ห้องน้ำดังโครมนางคำได้ยินเสียงเอ๊ะอะไรกันเสียงดังผิดสังเกตก็เลยเรียกกูเรียนเรียกทลายก็มายอมขานรับจินวิ่งลงไปดูอ้าวกูเรียนนอนแผ่หายใจทำท่าจะแย่ด้วยลิ้นนางคำตกใจก็ตะโกนให้ชาวบ้านยินมาช่วยกันหามร่างที่สลบสลายของกูเรียนขึ้นไปบนเรือนคนที่หามร่างของตนนั้นกูเรียนมองเห็นอยู่จิตของกูเรียนไม่ได้ไปยืนดูเขาหามร่างของตนขึ้นไปบนเรือนจิตไม่ติดตามไปด้วยนี่กูเรียนเป็นผู้เล่าให้ฟังอีกทอดหนึ่งนะพอสักพักหนึ่งก็มีคน4คนเดินตรงเข้ามาร่างกายกำยำหล่ำสันแข็งแรงมากใส่เสื้อม่วงห่อแขนยาวมีกระดุมเป็นสีขาว5เม็ดมีผ้าคาดพุงสีแดงมีผ้าโพกสีแดงบนที่สะเดินตรงเข้ามาก็ชี้หน้าโกเรียนพร้อมกับพูดว่านี่เรานี่ชื่ออะไรชื่อกูเดียนใช่ไหมกูเดียนตอบไปว่าใช่แล้วว่าชื่อกูเดียนอ้าวนั่นดีเลิกไปด้วยกันอย่าขัดขืนนะไปกูเดียนเล่าว่าตอนที่สาวทั้งสี่จับเขียนตัวนั้นเจ็บปวดเหมือนตรูจะแตกตนเองต่อสู้ขัดขืนอย่างเต็มที่ก็สู้เขาไม่ไหวก็เลยปล่อยให้เขาจับตัวไปอ้วนไม่ไปอ้วนไปเขาก็มาฟังเสียงไม่ปานี่ก็เลยจับตัวไปแล้วนี่โยมนักกูเรียนถูกจับเขาไปนี่กันละเรื่องอะไรใครเป็นคนมาจับฟังเขาเล่าต่อไปเล่าให้ฟังนี่ไม่ใช่ฟังกันเล่นต้องพิจารณาด้วยสติปัญญาฟังเขาเล่าต่อไปเที่ยวไปโลกกูเรียนเล่าว่าตอนที่เดินตามกันไปนั้นกูเรียนหันมามองเห็นผู้คนเพื่อนช่วยกันปฐมพยาบาลบุญบาปนึกสักพักก็มีหมอประจำหมู่บ้านเฮ้กระเป๋าใส่ยาเดินมาถึงโกเรียนคนรู้จักกันดีทั้งนั้นหมอกำลังจะเดินสวนกันก็ตะโกนเรียกมาช่วยตนหมออ้วถูกจับตัวช่วยพี่ตะโกนสุดเสียงหมอคนนั้นก็เดินเฉยมัดอะไรไปอย่างเดินตามเขาไปจนกระทั่งพบศาลาใหญ่มากมองสุดตาเป็นสนาที่
มองเราหาไม่พบดอกคนที่รอกันอยู่เป็นแสนคนมองไปทางไหนก็เห็นแต่ผู้คนนั่งรอกันดูเลือกเหมือนจะคัดเลือกทหารอย่างที่เราเคยเห็นกันแล้วพอไปถึงทรายทั้งสี่ก็กดเลยให้นั่งลงพร้อมทั้งสังวาอายะรอสื่อนะถ้าเขาเรียกชื่อโกเดียนก็เดินไปพบหัวหน้าโกเดียนนั่งอยู่ที่นี่โกเดียนนั่งรอคอยนานเหลือเกินหิวก่อนหิวเหลือเกินมองไปมองมาก็พบอาทิตย์ข้างกลางบ้านพี่มันตายไปแล้วมันมานั่งอยู่ทำไมทีนี้ก็มันตายไปแล้วหรือคิดได้ว่าอ้าวถ้าเช่นนั้นตรงที่เรามานั่งอยู่นี่ก็เป็นที่คนตายเข้ามาเรียนอยู่อย่างนั้นเราเองก็ตายเหมือนกันสิคิดได้ท่านกูเรียนก็ห้องโอล่องให้เข้าก่อนเนื้อทั้งคอแห้งจึงคิดที่จะออกไปหาหน้ามาเรียนสักหน่อยเลยไปอีกทางหนึ่งซึ่งก็เป็นบริเวณสนาที่กว้างขวางนั่นแหละเดินไปเดินไปก็พบหลุมเอี่ยมเข้าแม้หลุมเอี่ยมนี่นั่งบนเก้าอี้ใหญ่ท่าทางสบายมากข้างๆมีโต๊ะขนาดใหญ่มีของกินของใช้มากมายนั่งก็มีอาหารก็มีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งยังมีผู้ช่วยคอยดูแลอีกด้วยหลุมเอี่ยมมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาเมื่อข้ามีชีวิตอยู่ทำแต่บุญทำแต่กุศลเมื่อตายมาพักที่สลานี้ก็เหมือนกับมีเจ้าของบ้านได้จัดที่วัดลองหลุมเอี่ยมอย่างสมเกียรติโกเดียนมองเห็นหลุมเอี่ยมก็รีบเดินเข้ามาหลุมเอี่ยมมองมาพบโกเดียนก็ทักทายว่าโกเดียนมาเหมือนกันหรือโอ้ยเพิ่งมาเพิ่งเดียวนี่เองหลุมเอี่ยมหิวหลุมเอี่ยมมีอะไรเจ๊ะไหมหิวเหลือเกินขอเจ๊ะหน่อยนั่งพูดคุยกันหน่อยไม่อ้วยังไม่คุยอ้วหิวกินก่อนดีกว่าว่าแล้วก็ขั่วเอาน้ำมาลิงสะจอดก็ยกดื่มทันทีน้ำไหลลงไปในปากโกเดียนก็ลื่นชุดตัวเพราะน้ำที่ดื่มมันแรงจัดเหมือนกับว่ากำลังเลือดมันไม่คืนลงไปกว่าตรงบนทิ้งแต่ยามันร้อนอะไรอย่างนี้ถึงเอี่ยมกลัวขึ้นไม่ไหวขอกินข้าวด้วยเถิดเปิดฝาหม้อก็มีข้าวเต็มกินด้วยตักใส่จานเปิดฝาหม้อแกงตักใส่จานแบกข้าวราดแกงเพราะตนเองคนที่มากทำท่าจะเปิดข้าวราดแกงมันเข้าปากสักพันข้าวแกงแล้วมันกลับกลายเป็นกี่เท่าโกเดียนก็วุ่นวายขึ้นมาอะไรกันข้าวแกงแห้งอยู่ทำไมกินกลายเป็นกี่เท่าไปหมดอะไรทำไมเป็นอย่างนี้ลุงเอี่ยมมองเห็นกว่าพูดว่าเป็นประยานกันนี่ฉันจะกินให้ดูนะดื่มน้ำได้สบายข้าวกินได้สบายเนื้อลอยด้วยเห็นไหมนี่เป็นอานิสงส์ที่ลุงเอี่ยมมีชีวิตอยู่ได้ประกาศบอกบุญให้เขาช่วยสร้างวัดวาอารามทำบุญทำกุศลให้ทานอยู่เป็นประจำเมื่อตายไปแล้วก็เลยมาเสวยสุขมีของตนจะพึงได้รับบริบูรณ์ทุกประการจึงพูดกับโกเดียนด้วยความเมตตาสงสารว่าโกเดียนนี่เป็นอาสมของการทำบุญให้ทานสร้างวัดวาอารามในที่ต่างๆส่วนโกเดียนเคยคิดที่จะทำบุญทำกุศลคิดว่าทำบุญเสียเปล่าโกเดียนก็เลยให้อาหารการกินแก่ก็มันกินมันอื่นอยู่แต่บนมุสลูกพูนเท่านั้นเมื่อกลัวเดินตามจากมาแล้วอะไรก็มันมีที่จะกินเลยสักอย่างเวลาสัน
เวลาฉันเอาอาหารเหล่านี้กินฉันก็กินไม่ได้แต่พอตักกินให้โคเรียนกินบ้างมันกลับกลายเป็นขี้เถ้านั่นว่าเจ้าได้กินไหมเจ้าก็กินหมดมันละสิจำไว้ไก่เอ๋ยเป็ดเอ๋ยหมูเอ๋ยกูเลี้ยงกินหมดกระดาษเงินกระดาษทองกูเลี้ยงจุดเผาไปให้มีนาเนี่ยกูเลี้ยงได้รับขี้เท่าเต็มที่เลยเห็นไหมขี้เท่ากระดาษเงินกระดาษทองแล้วครบเงินพบานลุงเอี่ยมกินขี้แม่กูเลี้ยงว่านี่แม่กูเลี้ยงลองเดินไปทางนี้นะเป็นตำบลของเราบางทีอาจมีสิ่งของที่โกเรียนท่านว่าสร้างไว้บ้างลองเดินไปดูซิไปทางนี้โกเรียนเสียใจมากเดินตามที่หลวงเอี่ยมแนะนำเดินไปก็พบจริงๆสิ่งที่โกเรียนพบก็คือกระถางธูปเศษเทียนเศษหลอดเงินกระทองที่เผามนุษย์ที่เผาแล้วก็เป็นกองขี้เถ้าโกเรียนมองดูด้วยจิตใจที่ลึกเสียใจมากที่สุดขณะเดินมายังบริเวณที่เป็นมองเห็นโต๊ะบูชาพระเจ้าก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อของตนโกเรียนจึงเดินไปรายงานตัวชื่อโกเรียนหรือเสียงนั้นมีอำนาจมากนามสกุลอะไรมีพระบาลไปถามมาก็เห็นพิสังเกตมากจึงสอบสวนในคิดว่าได้ความว่าชื่อตรงกันกับนามสกุลไม่เหมือนอายุโกเดียน12ปีโกเดียนอีกคนหนึ่ง12ปีภรรยาชื่อนางคำแต่ของโกเดียนนั้นชื่อนางวิมาเลยตำหนิเออรีบนำเอาโกเดียนไปส่งเลยเดี๋ยวจะไม่ทำการทีนี้ที่เอามานี่มันคนละคนเอามาผิดตัวแล้วรีบไปส่งความกระหายน้ำอย่างรุนแรงทำให้กูเรียนเอ่ยปากขอร้องยิ้มพวันว่านายนายกระผมกระหายน้ำเหลือเกินขอดื่มน้ำหน่อยได้ไหมครับคอแห้งคืนน้ำลายไม่ลงมันจะตายอยู่แล้วขออนุญาตถ้าพบที่ไหนขอดื่มสักนิดเถิดนั่งโกเดนถูกนำออกจากบริเวณศาลาขนาดใหญ่นั้นเพื่อเจริญทางกับบ้านของตนตามคำสั่งของท่านมังคบาลกับบ้านเราชายท่านสีได้นำตัวของโกเดนเดินทางมาจนถึงสถานที่แห่งนั้นมีคนนอนตายอยู่ตามตายมานานแล้วข้างลำตัวเปื่อยเน่ายุจนเหลือแต่ซี่โครงกระดูกขาวโพลสะอาดข้างบนแต่ข้างล่างยังมีหนังเป็นแผ่นอยู่และมีน้ำขังงองเห็นน้ำนั่นติดขังบนหนังควายประมาณสองถ้วยกูเรียนก่อนคิดในใจว่าต้องดื่มให้ได้จึงบอกชายทั้งสี่ว่าเพื่อขอดื่มน้ำตรงนี้หน่อยได้ไหมนางขายน้ำเยอะเกินอ้อได้สิตามสบายชายคนหนึ่งว่าโกเดียนก็กลืนไปทางสี่ขวนก็มุดหัวเข้าไปไม่ได้เลือดทางเสื่องท้องครัวที่มันอยู่ก็มันหัวเข้าไปพอก้มทำท่าจุดน้ำที่ขังอยู่ด้วยปากนั่นทรายที่นำมาก็พักโกเรียนหัวขมำลงไปเงียบลงไปเลยลักษณะเหมือนหัวหลับปิ้งไปเลยพอมารู้สึกตัวเพื่อนบ้านเขาก็จับมัดต่อสังเป็นประใส่ไว้ในโรงศพเรียบร้อยแล้วก็มาทุกคนว่าเอ๊มีเราตายไปจริงๆเล่ากูก็ฟื้นขึ้นมาจริงๆร่างกายเราก็เป็นเน็บสาไปหมดพอมันซาขึ้นก็สุดทนทานเลือดลมถูกมัดลัดเอาไว้หมดมันก็ซาไปทั่วตัวเรา
จะเลือกผู้คนก็ไม่มีเลี้ยวมีเรื่องเลยคอแห้งผากหุ่นมาก ที่สุดกูเดินก็รวบรวมกำลังเอาข้อศอกกระทุ่งข้างลงศพดังกระตักคนที่กินข้าวอยู่ก็กลัวผีมากพากันวิ่งหนีกลัวหวนไปหมดยิ่งผู้คนวุ่นวายโกเลนโกรีบกระทุ่งดังขึ้นอีกมีคนกล้าอยู่คนหนึ่งแม้ผีโกเลนนี่เหี้ยมเหมือนเหลือเกินต้องขอสู้หน่อยครับพวกเราเป็นโรคกลัวผีกลัวทำไมนี่กลางวันแสบๆดาวแล้วชายคนหนึ่งก็เดินเข้าไปดูมันจะแค่ไหนกันนะกูเรียนนี่พอเดินเข้าไปก็ถึงเดินเข้าไปถึงก็กระซากผ้าขาวที่ปิดลงเอาไว้ก้มลงไปดูแม่ลงก็เห็นกูเรียนลืมตามองดูตนด้วยความหงุดหงิดรุนแรงก็พูดขึ้นดังๆว่าเฮ้ยกูเดินยังไม่ตายนี่ช่วยกันนอนกูเดินฟื้นขึ้นสิบแล้วเท่านั้นเองพวกที่วิ่งหนีผีกูเดินได้มาลุมล้อมช่วยกันพัดเรือและค่อยๆแกะเสื้อตาสังออกจากนั้นก็เห็นปากพระฆ่าพระงาบกูเอียงหูเข้าไปได้ยินว่าขอน้ำกินหน่อยเอาน้ำยัดใส่ไปแต่ในขณะนั้นยังไม่สามารถกินน้ำได้ จนกระทั่งน้ำหล่อเลี้ยงลำคอจนชุ่มขึ้นดีแล้วก็มีกำลังกินเอื้อเข้าไปจากนั้นก็ค่อยดื่มทีละน้อยละน้อยจนอิ่มก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลียเมื่อคำนะดีใจมากหาหมอมาตรวจดูอาการหัวใจเต้นดีเป็นปกติดีทุกอย่างให้พักผ่อนอยู่3วันแต่หมอได้ยืนยันว่าเมื่อวานนี้มาตรวจดูหัวใจหยุดเต้นจริงๆวันนี้กับฟื้นคืนชีพมาได้มันก็เป็นชื่อเรื่องอัศจรรย์ที่ว่าตายแล้วเกิดมีจริงๆตายแล้วฟื้นเหมือนกับกูเดนนี่มีจริงๆเสียแล้วขอยืนยันหลังจากที่กูเดนได้พักผ่อนจากฟื้นจากอาการแรงได้บ้างแล้วแกก็หัดเดินไปมาอยู่ในบ้านใครถามอะไรแกก็พูดเลยนิ่งเฉยอย่างนั้นหลังจากนั้นอีก3วันแกก็เดินไปตรวจการงานต่างๆของแกโรงไหม้บ้านไอ้เช่าต่างๆเออนี่คนต่อหลอดฝุ่นอย่างกูเรียนนี่เกือบเหมือนกันถ้าสะอีกนิดเดียวเผาเสร็จเลยคนยังไม่ถึงข่าวตายยมพระบาลทานคงรู้ว่าท่านตาแน่ก็เลยได้ลืมตาสนุกอีกครั้งใครๆคอยมองดูความผิดปกติของกูเรียนบางคนก็กลัวกูเรียนคนนี้ไม่กล้าจะสบตาด้วยจำไปโดยปกติกูเรียนเป็นคนสร้างพูดสร้างคุยเป็นพ่อค้าขายของหลังจากตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้กูเรียนก็เป็นคนเงียบขึ้นไปวันหนึ่งกูเดินกินข้าวเสร็จอาบน้ำเตรียมตัวเสร็จแล้วก็มานั่งกลางบ้านพร้อมกับพูดว่าเอาละมาเลยทุกคนอย่ามาเกรงใจใครจะถามอะไรก็มาถามได้ใครจะถามมาอ้วกไปที่ไหนแล้วก็เจอกัน เอาเลยอ้วกจะประกาศให้ทุกคนได้ฟังกันพอโกเรียนประกาศอย่างนั้นต่างคนก็ต่างเยี่ยงกันมาฟังมีคนหลั่งไหลมาฟังกันทั้งจังหวัดโกเรียนได้เล่าเหตุการณ์ต่างเมื่อได้ตายไปแล้วและยังได้พบกับคนตายในตำบลของตนหลายคนเช่นลุงเอี่ยมเป็นต้น
ได้ไปเห็นสภาพปรโลกพบยมพบาลและยมทูตทั้งสี่ที่นำพาตนไปจากนั้นโกเดือนได้เล่นความเชื่อถือว่าตัวไปถึงก็เหี้ยกินข้าวของหลวงเอี่ยมไม่ได้เป็นกี่เท่าดื่มได้ก้อนไม่ได้ร้อนเป็นไฟดื่มน้ำก้อนไม่ได้ร้อนเป็นไฟอ้วกกินไปหาของอ้วกบ้างครบแต่กองขีดเท่าเท่านั้นเลยไม่มีอะไรกินเลยอ้วกเผาแต่กระดูกกระทองเป็ดไก่หมูอ้วกมันกินมีแต่ขีดเท่าอ้วกก็เปลี่ยนคนตัวพืชใหม่ต่อไปพวกนี้ก็ต้องจดจำให้ทำบุญทำกุศลมากเวลาตายไปแล้วก็จะมีสมบัติของตัวเองจะได้อยู่ได้กินนี่อ้วกไปเห็นมาแล้วนะขอเตือนทุกๆคนจงพยายามทำบุญทำกุศลเอาไว้ใครทำคนนั้นก็ได้ของที่ตนเองเคยทำได้ลุ้นเอี่ยมสบายมากมีทรัพย์มากมายของทุกอย่างมีความสมบูรณ์เพราะลุงเอี่ยมใจบุญทำกุศลสักส่วนกันกระทำนี่ว่าเองก็พรรษานี่จะบวชเป็นพระอะไรขอบวชเอาบุญเอากุศลแก่ตนเองทุกคนต่างก็อนุโมทนาแม่คำปัญญาของกูเรียนเองดีใจมากสาธุยกมือท่วมหัวแต่ก่อนนี่แก่ก็ข้ามละทำบุญมาได้คราวนี้กูเรียนได้บุญมาแล้วก็ได้บวชเป็นพระในภาษานั้นโกเรียนเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าหลังจากบวชเป็นพระเป็นหลวงพี่เตี้ยนไปแล้วก็พยายามศึกษาพระธรรมวินัยมีความเข้มขัดมากเอาชีวิตเป็นเดิมพันจริงๆแม่คำดีใจหลายเป็นผู้อุปถัมภ์ส่งอาหารทุกสิ่งหลวงพี่เตี้ยนบวชแล้วก็เข้มขัดต่อสู้ชีวิตเป็นจะต่อสู้ชีวิตเป็นพระอย่างเต็มกำลังศรัทธาตลอดพรรษาจนตัวหลวงพี่เดียนผมแห้งไปเลยนี่เหตุผลของโกเรียนเขาทำความดีงามได้อย่างเต็มที่เพราะเขามีเงินมีทองอยู่แล้วอีกประการหนึ่งเหตุผลของโกเรียนน่าจะเป็นคติเตือนใจของบุคคลทั้งหลายให้มีความคิดสังวรในจิตว่าการแค่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีธรรมะอันเลิศและเลิศกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะมนุษย์ทำได้หลายอย่างหลายประการทำความดีได้สร้างความเป็นอริยเจ้าก็ได้ในจิตใจของมนุษย์มนุษย์เรานี่จึงได้เปรียบกว่าโลกอื่นๆ

งเพราะมนุษย์ทำได้หลายอย่างหลายประการทำความดีได้สร้างความเป็นอริยเจ้าก็ได้ในจิตใจของมนุษย์มนุษย์เรานี่จึงได้เปรียบกว่าโลกอื่น